0: คล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรกกู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน 200,000 ล้านบาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า 43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก 200,000 ล้านบาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้าน
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.ส.ว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณา ข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายโดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีช่วงเวลาการเจรจาอย่างน้อย30วันเพื่อแก้ไขประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้
1: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวปีละครั้งเพื่อรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นยังคงทำสงครามกับยูเครนต่อไปเป็นตรรกะที่แปลกประหลาดและไม่สมเหตุสมผลอย่างมากของผู้นำรัสเซียพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่สหรัฐจะสามารถรักษาสันติภาพในยุโรปได้เช่นเดียวกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐต้องแสดงออกด้วยความยุติธรรมและแข็งกร้าวต่อรัสเซีย แถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงคราม

0: 18:30 น.ชนิดอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บิลลี่จีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยางโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชานเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0ยูเรียไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผลิตกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตทุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยณรัฐกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดณนายบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026Presented by Victor ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิง

0: าสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสรีผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4 กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านอกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมในฟังย้อนหลัง

0: Celebration R
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักชุลมุนวุ่นวายของสาวน้อยวัย15จากบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคล

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสาม
2: สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟัง15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเรา
2: ดีจังเลยคุณชบากลับมาแล้วคุณผู้ชายจะได้หายหงุดหงิดเรื่องคุณโมไม่ยอมกลับบ้านสักทีคุณโมกำลังกันแล้วนะหายจากบ้านไปเกือบอาทิตย์แล้วไม่รู้ว่าไปอาศัยอยู่กับบ้านเพื่อนคนไหนอะสิ

0: ราชบาลกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฮะ
1: เมื่อตอนบ่ายค่ะ
0: แล้วทำไมไม่บอกผมอ่ะผมจะได้ไปรับที่สนามบิน
1: อยากให้คุณตื่นเต้นนะคะ
0: โอ้แหมดีใจจังที่เห็นคุณคุณพ่อว่าไงบ้างฮะ
1: ก็ท่านก็บินกลับมาด้วยค่ะบอกว่าให้คุณไปพูดกับท่านอย่างเป็นทางการอีกทีนึง
0: ฮะหมายความว่าท่านไม่ขัดข้องถ้าผมจะสมัครเป็นลูกเขยท่านสิใช่ไหม
1: ก็ลองไปพบท่านก่อนสิคะแล้วก็จะทราบว่าท่านคิดยังไง
0: ฮะงั้นผมจะไปพรุ่งนี้เลย

0: เร็วไปหรือคะ
1: ผมอยากไปวันนี้เลยด้วยซ้ำไป
0: ใจร้อนจริงๆนะฉันซื้อของมาหลายชิ้นเอามาฝากคนในบ้านของคุณค่ะกระดัดอยู่ไหนเลยคะ
1: ชบาออกไปหาอะไรทานกันดีไหม
0: จะไปไหนเหรอคะ
1: ขับรถไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะไปที่ไหนหรือไม่ก็ถ้าเจอที่ไหนถูกใจนะเราก็แวะเข้าไปทานเลยดีไหม
0: ทำไมไม่ทานที่บ้านเลยคะ
1: ผมอยากอยู่กับคุณตามลำพังนะสิฮะทานในบ้านเนี่ยคนในบ้านก็ชอบสอดรู้สอดเห็นผมไม่ชอบเป็นเป้าสายตาใครสู้ไปทานข้างนอกดีกว่าแล้วเราคุยกันตามลำพังนะครับ
0: ค่ะก็ได้ค่ะกระดัดอยู่ไหนคะเนี่ย
1: ไปคุยกันในรถเถอะครับผมมีเรื่องจะพูดกับคุณหลายเรื่องเลย

0: ไรกันยายแป๊บซี่พอกลับมาก็วอยวายใครบ้ากันล่ะฮะ
1: ก็ไหนหมอนะสิคะแม่รู้ไหมว่าเขาไปอยู่กับเด็กนั่นแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ฮะอยู่กับใครนะ
1: นั่นเด็กกระรัดนั่นไงคะเขาไปอยู่ด้วยกันแล้ว
0: ตายละมันเป็นไปได้ยังไงกัน
1: หนูก็ไม่รู้ล่ะค่ะแต่มันก็เป็นไปแล้วเขาไปอยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันไปแล้วล่ะค่ะแม่เจ็บใจนักที่กับเราให้ท่าสารพัดเขาไม่เคยสนใจเลยแต่กลับตั้งเด็กนั่นนะที่ท่าทางเถื่อไม่มีฟิลลิ่งอะไรเลยหมอกลับไปมั่วกับคนอย่างมันได้ค่ะแม่หนูเจ็บใจค่ะเจ็บใจจริง
0: ๆโอ้ยตายละไม่นึกว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ไปได้เฮ้เรื่องของแกก็ฝ่าไปแล้วล่ะสิแล้วเรื่องของแม่ล่ะ
1: นั่นแม่แต่งตัวจะไปไหนคะ
0: เพื่อนแม่นะไปทานอาหารน่ะเออนี่จะไปด้วยกันไหมล่ะหรือว่าจะอยู่เฝ้าบ้าน
1: โอ๊ยหนูเซ็งจะตายอยู่ละขอไปเที่ยวข้างนอกดีกว่าค่ะแม
0: ่ก็ได้งั้นก็ไปแต่งตัวสิจ๊ะแม่จะรอ

0: ไรนะคะกระดัดออกไปจากบ้านของคุณแล้วงั้นเหรอ
1: ครับไปได้หลายวันแล้วไปหลังจากคุณเป็นไปหาพ่อคุณแค่วันเดียวเอง
0: โทษเจกระดัดทำไมทำแบบนี้ล่ะ
1: ผมก็เสียใจนะให้ลุงส่งไปตามหาที่บ้านแล้วแต่บ้านนั้นมีคนมาเช่าไปแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าเด็กนั่นไปอยู่ที่ไหนที่ไหนโมก็หายออกไปเหมือนกันไม่ยอมกลับบ้านเลยเขาคงโกรธผมเรื่องเด็กกลับ
0: คุณก็ไม่น่าจะไปคิดแบบนั้นกับลูกนี่คะ
1: โธ่ชบาเข้าใจผมบ้างสิผมกลัวว่าเด็กสองคนนั่นจะทำอะไรที่มันเกินเลยไปเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่นะครับเรื่องแบบนี้คุณก็รู้ว่าสมัยนี้น่ะเด็กมันมั่วกันขนาดไหน
0: คุณก็เลยคิดว่าลูกชายคุณกับกระดัดจะทำแบบนั้น
1: ใช่ผมกลัวเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาคุณคิดดูสิในโมน่ะ18ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่กระดัดน่ะ15เท่านั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะทำยังไง ชบาทานกันที่สวนอาหารตรงนั้นไหม
0: งั้นก็ตามใจคุณเถอะค่ะ
1: งั้นผมเลี้ยวรถเข้าไปเลยนะ

0: เรากำลังจะก้าวลงจากรถก็พอดีมีรถแท็กซี่แล่นเข้ามาจอดข้างรถของคุณสมัครแล้วเราก็เห็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนั่นเองกำลังลงมาจากรถแท็กซี่พร้อมกับลูกสาวของเธอ
1: แม่คะเจอพ่อในโมด้วยล่ะค่ะไหนลูกเขาอยู่ไหนอุ๊ย
2: เอาละสิมาเจอแม่กล้วยไม้ป่าคนนี้ก็ให้แล้วไม่น่าเลยจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยชบาก็หันมามองหน้าเราด้วยสายตาที่เยือกเย็นวิกลฮะ
1: คุณสมัครจริงๆด้วยเขามากับผู้หญิงคนนั้นเราจะยอมแพ้อย่างง่ายดายอย่างนั้นเหรอไม่มีทางยังไงก็ขอสู้กันสักตั้งเถอะนะโอ้ยคุณสมัครนั่นเองค่ะแหมใจตรงกันเลยนะคะมาทานอาหารที่ร้านเดียวกันซะด้วย
2: ครับ
1: จองโต๊ะกันหรือยังคะเนี่ย
2: ยังครับ
1: เลิกคะแหมงั้นอาจจะไม่มีที่นั่งนะคะศูนย์อาหารที่เนี่ยตกเย็นแบบเนี้ยแขกแน่นทุกโต๊ะเลยนะคะทางที่ดีเนี่ยมานั่งกับดิฉันก็ได้นะคะเพราะดิฉันจองโต๊ะเอาไว้แล้วค่ะ
0: ถ้าขืนตอบตกลงแล้วก็เราจะกลับทันทีเลยทนไม่ได้หรอกที่จะนั่งทานอาหารร่วมกับผู้หญิงที่ร้อนแรงขนาดนี
2: ้ผมคิดว่าถ้าไม่มีโต๊ะจริงๆเนี่ยผมก็จะไปหาที่อื่นครับ
1: อ้าวทำไมล่ะคะแหมรังเกียจกล้วยไม้เหรอคะ
2: ไม่ได้รังเกียจหรอกครับแต่คุณจูบาเธอต้องการความสงบครับแล้วก็มีเรื่องจะพูดกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะ
1: อ๋องั้นเหรอคะแหมคงเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยนะคะเนี่ย
2: ก็เรื่องแต่งงานนะครับคุณกล้วยไม
1: ้ฮะแต่งงานเหรอคะดูแม่ของเราสิตกใจจนตาพองโตเชียวท่อแม่นะแม่ไม่น่าจะมาคิดอะไรบ้าๆกับพ่อในโมเลยเราผิดหวังคนเดียวยังไม่พอแม่ยังต้องมาผิดหวังด้วยแย่แ

0: านกำลังฟัง15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์แป๊บสิ
2: ครับแม
1: ่กลับบ้านกันเถอะลูก
2: แต่แม่นัดเพื่อนไว้ที่คะ
1: โอ้ยแม่หมดอารมณ์จะทานอะไรแล้วล่ะลูกเรากลับกันเถอะประคองแม่หน่อยนะแม่ไม่มีแรงแล้ว
2: ค่ะแม่กลับบ้านแล้วเถอะนะคะทุกอย่างมันฝ่าไปแล้วล่ะค่ะ

0: น่าสงสารสองแม่ลูกนั่นนะคะ
1: คุณสงสารเขาจริงๆเหรอผมเห็นตอนนั้นคุณมองเขาอย่างกับแม่เสือดาวเนี่ย
0: บ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพียงแต่มองแบบไม่พอใจที่เขาไร้มารยาทเท่านั้นเอง
2: อ๋อเชิญค่ะสวัสดีค่ะมากันสองคนเหรอคะเนี่ย
0: กระด
2: คุณจะบ้าเหรอเนี่ยอ๋อเดินไม่ทันสังเกตว่าแขกที่เดินมาเป็นใครแค่เห็นคนเดินมาเราก็รีบยกมือไหว้ต้อนรับทันทีเลยนัชบาก
0: ระดนี่มาทำงานอะไรกันเนี่ย
2: เออหนู
1: กระดมาทำงานที่นี่เหรอ
2: เออ
0: คุณคะเข้าไปหาที่หน้ากันก่อนเถอะค่ะกระดเดี๋ยวตามไปหาเราที่โต๊ะนะมีเรื่องจะต้องพูดกับหนูอ่ะ
2: ค่ะนายชบาน
1: ี่ก็นึกยังไงนะถึงมาทำงานที่ร้านอาหารอย่างนี้ผมไม่เข้าใจเลย
0: เดี๋ยวก็คงจะเข้าใจหรอกค่ะคุณสมัครดูนั่นสิคะ
1: ให้ผมดูอะไรชบาน
0: ั่นค่ะปล่อยที่เดินเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าน่ะใช่ลูกชายคุณหรือเปล่าคะ
1: เออไหนคนไหน
0: นั่นมีคะเดินอยู่นั่นค่ะ
1: ฮะนั่นในโมลูกชายผมนี่ในโม

0: นายโม
1: ซื้อคุณพ่อนี่อ๋อก็หันไปมองเฮ้ยใช่คุณพ่อจริงๆด้วยคุณพ่อมากับผู้หญิงที่ชื่อชบาเราจะทำยังไงดีหลบก็หลบไม่ทันซะละแต่จะหลบทำไมเรากล้าทำก็ต้องกล้ายอมรับความจริงสิ
0: ดูลูกชายผมสิชบาดูมันทำสิ
2: ใจเย็นๆค่ะเข้าไปนั่งพูดจากันดีๆดีกว่าออดกระดเดินตามมาละกระดมาตามน้ามาเลย
3: คุณน้าชบาดูจะคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเธอจูงแขนคุณสมัครให้เดินเข้าไปหาที่นั่งได้แล้วเราก้าวเดินตามมาที่โต๊ะอย่างช้าๆคุณโมก็ยืนอยู่ข้างโต๊ะเรียบร้อยแล้วเขามองมาอย่างเราส่งยิ้มให้กำลังใจเราเราฝืนยิ้มตอบเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีหรือร้าย
0: นี่หมายความว่ายังไงในโมฮะ
1: ผมมาทำงานนี่ฮะทำงานที่เนี่ย
0: ด้วยการมาเป็นบ่อยในบ้าไปแล้วหรือไงในโมฮะ
1: ผมไม่ได้บ้าฮะ
2: กระดใครแนะนำให้มาทำงานที่นี่รู้ไหมว่างานแบบนี้มันไม่ดีต่อลูกผู้หญิงนัก
3: ทราบค่ะแต่หนูจำเป็นหนูต้องทำงานเพื่อเลี้ยงน้องค่ะ
2: งานอื่นก็มีให้ทำแต่ว่าตอนนี้ยังหางานที่ดีกว่านี้ไม่ได้ค่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวัน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกศทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตาม15กรัตนั่นแหละคุณแม่ของเราในตอนต่อไปซึ่งคณะเกศทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ข้าวกินมีบ้านอยู
1: ่พออยู่พอกิน
0: พึ่งพาตนอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ทำตนตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียงพอเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
6: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซาคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมค่ะ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะขอให้มีกำลังใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลักปรัชญาที่ทำให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะคะณเวลานี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งหลักคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกเหนือจากการอยู่บนหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้2เงื่อนไขมีคุณธรรมนำความรู้อันได้แก่รอบรู้รอบครอบระมัดระวังภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีความเพียรมีสตินะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้และอีกหนึ่งเพจค่ะร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: แมส FM
2: ค

0: ไหวที่ตรงใจรู้สึกมีความถนัดและมีใจรักจริงๆก็ต้องเริ่มต้นบุกเบิกพัฒนาจากจุดนั้นๆนานวันนานปีเข้าก็จะกลายเป็นวิถีชีวิตของตนเมื่อเป็นวิถีชีวิตแล้วหนทางย่อมเปิดกว้างและสว่างไสวขึ้นเป็นลำดับนี่คือความเป็นจริงเกี่ยวกับวิถีชีวิต
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะ Kids Plus ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กสาขามีโชคพลาซ่าที่นี่เปิดโลกกว้างลูกของคุณด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีผ่านการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อทุกการเติบโตของลูกมีคุณภาพและมีความสุข Kids Plus กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีโชคพลาซ่าชั้น3โซนหอนาฬิกาค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
7: 232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
7: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
7: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
8: ่เมืองแห่งการเรียนรู้
9: เรียนรู้สู่มรดกโลก
8: โร
7: จเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้วัดเชียงมั่นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่วัดประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของล้านนาตั้งอยู่บนถนนราชภาคินัย

0: นี้ขึ้นโดยพระราชทานนามว่าวัดเชียงมั่นเจดีย์ดั้งเดิมพังลงในสมัยพระเจ้าติโลกราชจึงมีการบูรณะสร้างใหม่ด้วยศิลาแรงในปีพุทธศักราช2014ในยุคที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าพุทธศักราช2094วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างกระทั่งปีพุทธศักราช2101เจ้าฟ้ามังทราโปรดให้บูรณะใหม่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างอุโบสถหอไตรและกำแพงวัดขึ้นใหม่ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาบิละและเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์วัดเชียงมั่นได้กลายเป็นจุดสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนาโดยมีพระธรรมยุทธ์มาจำพรรษาวัดเชียงมั่นจึงไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดจากอดีตกว่า700ปี
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะ5พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือสวนอบจ.เชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและกำลังใจแก่นักกีฬาโรลเลอร์สกีตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในการนี้นายกอบจ.เชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพร้อมระบุว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เหล่านักกีฬาได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในเวทีระดับประเทศค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
2: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัส Music Journey เชียงใหม่ครั้งที่9เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอมอบคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ Music Journey เชียงใหม่9กลับมาอีกครั้งนะคะพบกับศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็น SL Music Fellow Fellow Pixie นนทนนอิงวรันธรสล็อตแมชีนก้องห้วยไร่และบอดี้สแลมในวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะ24พฤษภาคมพบกันที่สวนอบจ.เชียงใหม่เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่วิลเลียมราสเบอร์รี่คือคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ผู้ที่มีความรักในอาชีพและหวังว่าผู้อื่นก็จะรักงานที่ตนทำเฉกเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความรักในสิ่งที่คุณทำต้องรักจนเข้าขั้นหลงไหลเลยทีเดียวจงอย่าตัดสินใจเลือกอาชีพเพียงเพราะคุณรู้สึกชอบในอาชีพนั้นๆอย่าเลือกที่จะเป็นนักประมวลผลข้อมูลเป็นอาจารย์ใหญ่หรือพนักงานขายของโตโยต้าเพียงเพราะตัวเลขในเช็คค่าจ้างดูมีความเหมาะสมหรือเพียงเพราะมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งวิลเลียมเขามีบททดสอบอย่างง่ายๆที่จะทดสอบว่าคุณอยู่ในสายงานที่เหมาะสมหรือไม่เขาบอกว่าลองจินตนาการว่าถ้าหากงานที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้เสนอเงินเดือนให้น้อยจนคุณแทบจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้คุณจะยังต้องการที่จะทำงานนี้อยู่อีกหรือไม่ถ้าหากคำตอบคือไม่หมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในสายอาชีพที่เหมาะสมมีงานวิจัยพบว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะนำงานกลับมาทำที่บ้านหลังจากที่หมดเวลางานแล้วต่อให้พวกเขาไม่ต้องการที่จะทำเช่นนั้นเลยก็ตามค่ะซึ่งความสนใจในอาชีพที่ต่ำนั้นจะส่งผลให้ความเพลิดเพลินในชีวิตลดต่ำตามไปด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถนำไปสู่ความไม่พึงพอใจในชีวิตครอบครัวอีกด้วยล่ะค่ะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
4: น้ำมันก็ขึ้นราคา
3: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
4: ต้องคิดแล้ว
3: คิดอีก
5: งั้นมานี่เลย
6: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
5: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
6: แต่ราคาดีเกินคาด
5: ร้อนนี
6: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
5: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
6: มีระบบล้างตัวเอง
5: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
6: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
4: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
3: ตู้อาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
4: ่เริ่มไม่ถึงพัน
3: เรื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
6: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120 เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
0: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์สอดผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บี มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอริสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
8: โฟราบีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
9: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
7: ให้ฟอราบีดูแลสุขภาพที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
8: นและฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9ตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะวันนี้ติดตามสภาวะอากาศโลกนะคะมองไปข้างหน้ามีการคาดการณ์บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาเอลนีโญเร็วที่สุดในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้เผยแพร่รายงานคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาวะเอลนีโญระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและจะทวีความรุนแรงขึ้นตามมาโดยเป็นการวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของสภาพอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลกำลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WUMO ยืนยันนะคะบอกว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะเพิ่มความถี่หรือความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสามารถขยายผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศที่อุ่นขึ้นจะเพิ่มพลังงานและความชื้นส่งผล

0: ู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
2: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา

0: พราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพศพ
1: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
0: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
1: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
0: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
1: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนล่างแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงด้วยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคแน็กสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคแน็กสเปรย์ อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคแน็กสเปรย์มีตัวยาไดโคฟินแน็กบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคแน็กสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคแน็กสเปรย์จากไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MillX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92.

วันหนึ่งเราจะตื่นมาด้วยความรู้สึกใหม่ๆตื่นมาด้วยพลังดีๆที่เราจะต้องสู้กันต่อนะคะคุณผู้ฟังงานเก่าๆของชาติสุชาติจริงๆแล้วเก่ายิ่งกว่าก็คือเป็นเวอร์ชันของยูยีชื่อเพลงวันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวโกนิพนธ์แล้วก็ออยอมรพัฒน์ด้วยกับรักกันเมื่อยังหายใจนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันใหม่และวันศุกร์แห่งชาติด้วยค่ะ8พฤษภาคม2569ฟังเพลงด้วยกันเช้าๆเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมความสุขดีๆของการฟังเพลงแล้วก็เริ่มต้นทำงานกันด้วยแป๊บเดียวผ่านไปสัปดาห์นี้แล้วค่ะพฤษภาคมของเราแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ช่วงของ Back to School ของจริงมาแล้วสัปดาห์นี่หลายโรงเรียนทยอยเปิดเทอมแล้วก็น่าจะเต็มที่แบบ 100% เพราะว่าในช่วงนี้ก็อาจจะเปิดบ้างบางที่ก็ยังปิดอยู่แต่สัปดาห์หน้านี้ตื่นให้เช้ายิ่งขึ้นกว่าทุกวันนี้เพราะว่าถนนหนทางเส้นทางแต่ละที่นี่รถจะแน่นแน่นอนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่8ค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าอากาศเช้าๆดีมากๆเลยทีเดียวฝุ่นก็ไม่มีนะคะวันนี้ PM 2.5 และดูจะน้อยลงเยอะเลยทีเดียวดอยสุเทพก็มีทะเลหมอกบางๆให้เราได้สดชื่นให้เราได้ผ่อนคลายหลังจากที่ไม่ได้เห็นมานานมากๆเลยทีเดียวเพราะเมื่อคืนหลายโซนทั้งตัวเมืองด้วยแล้วก็แถวบ้านพี่เตือนหางดงตกแล้วนะปกติจะไม่ค่อยตกกับใครเพื่อนแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตกมาเรียบร้อยเย็นสดชื่นกันไปนั่นเองค่ะก็แวะมาดูอากาศเช้านี้กันนิดนึงนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์ที่8พฤษภาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เกิดทั้งฝนและทั้งลมวันนี้เปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนค่อนข้างเยอะพื้นที่ฝนตกหนักอยู่ที่แม่อายฝางชัยประการพร้าวเชียงดาวเวียงแหงกาฬยานิวัฒนาแม่แจ่มฮอดอมก่อยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นลักษณะของฝนตกปานกลางรวมไปถึงในทั่วเมืองกันด้วยค่ะเชียงใหม่วันนี้นะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้น่าจะเจอฝนกันแน่นอนเตรียมพร้อมรับมือกันละกันนะคะแวะมาดูอากาศโซนอื่นของเราค่ะสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด24.3 องศาและสูงสุดเมื่อวานนี้ 34.3 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด11องศากิ่วแม่ปาน13องศาสถานีแกสลวงอ่างขาง 17.2 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ 14.8 องศาเซลเซียสบนดอยยังคงน่าเที่ยวเสมอค่ะคุณผู้ฟังอากาศค่อนข้างดีพาตัวเองไปผ่อนคลายพักผ่อนกันในวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์กันบ้างกันละกันนะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้านี้ของเรามาถึงงานของพี่เบิร์ดก็ลิปตาบ้างกันละกันค่ะเรียงร้อยหลายๆเพลงเอาไว้ในเพลงเดียว11เพลงรักของพี่เบิร์ดและลิปตาค่ะ

ค่ะมันจะเป็นคำเฉยๆที่เราอยากจะฟังบ่อยๆฟังแล้วใจฟูฟังแล้วมีความสุขก็ฟังไปเถอะนะคะอย่างน้อยก็ทำให้คนฟังเขายิ้มได้คนพูดเขาก็จะได้ดีใจด้วยนะคะงานเพราะๆค่ะคุณฟังฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อมีหลายเวอร์ชันด้วยนะนี่คือออริจินอลของเขาคือ Big and the Super Band ค่ะคำเฉยๆเพลงนี้เมื่อปี2001ผ่านไป25ปีก็ยังชอบเพลงนี้อยู่นะคะ9นาฬิกากับ27นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเช้าของวันศุกร์เราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะและเช้านี้ยังคงเดินทางกันต่อค่ะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานไปไหนสบายใจเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เพราะเรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้ขับขี่อย่างสบายใจนะคะใครที่กำลังมองหารถเอาไว้ส่งเด็กที่โรงเรียนต้องการรถขนาดไหนแบบไหนเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหน้าฝนกำลังจะมาการเดินทางโดยรถยนต์นี่ล่ะน่าจะสะดวกที่สุดและการผ่อนรถสมัยนี้ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนด้วยสนใจรุ่นไหนแวะไปสอบถามเพิ่มเติมปรึกษาการขายของเราได้พร้อมให้บริการคุณเสมอและทุกสาขากับ6สาขาของ Toyota เชียงใหม่และพรุ่งนี้แล้วค่ะทดลองขับแล้วก็เทสไดรฟ์สัมผัสตัวจริงของความสวย Land Cruiser FJ นะวันที่9ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลค่ะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 17:00 น.พร้อมรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% รับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ ด้วยและเลือกของเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะทางเลือกที่1ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care ทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota พบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลได้สำหรับรุ่นนี้ส่วนรุ่นอื่นเราก็ยังคงมีให้คุณได้เลือกกันเหมือนเดิมนะคะทั้ง Yaris Atip Yaris Cross หรือว่าจะเป็น Corolla Cross ค่ะกระบะของเราก็ทั้งHilux Revo Hilux Champ หรือใหม่ล่าสุดของเราก็คือ Hilux Tavo นั่นเองชอบแบบไหนเลือกได้ Toyota เชียงใหม่พร้อมดูแลคุณทั้งก่อนการขายและหลังการขายสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 17:00 น.ติดตามอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมของเราและดูรีวิวกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyotaเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะงั้นข่าวของ Friday ชั่วโมงต้องมนค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ปี2562รัฐบาลยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติแต่ปรากฏว่าปริมาณกลับพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีมาตรการไหนหยุดเผาหยุดหมอกควันได้เราอยากเห็นมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนค่าอันตราย

ไปนะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวครึ่งหลังของรายการแล้วด้วยนะคะเพลงสากลมานี่ต้องรู้เลยว่าเข้าสู่ครึ่งหลังใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยค่ะงั้นข่าวของ Michael Learn to Rock กับ25 minutes นะคะและงานของRobbie Williams ด้วยกับ Better Man ยังคงพร้อมเสมอค่ะเพลงเก่าบ้างใหม่บ้างสลับกันไปในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz เวลาที่หลายคนต้องทำงานกันแล้วด้วยนะคะและแน่นอนค่ะมาดูแลบ้านรับฝนกันดีกว่าช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยอย่างวันนี้เปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนก็ค่อนข้างเยอะมากๆเตรียมพร้อมในการรับมือแต่ชอบนะค่ะเป็นเย็นดีเราอยู่กับความร้อนกันมานานๆบางทีต้องการความเย็นสบายจะหาความเย็นบางทีก็ต้องเปิดแอร์แบบเปลืองค่าไฟบินมาสิ้นเดือนนี้หนาวได้เลยนะคะมาดูแลบ้านรับฝนกันดีกว่าค่ะเพราะโปรนี้ให้คนได้เตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season ที่ Copen House นะคะโปรโมชั่นพิเศษของเราค่ะจัดเต็มเสมอๆไม่ว่าคุณจะดูแลบ้านมุมไหนก็เลือกสินค้าราคาพิเศษกับเราได้ทำห้องน้ำใหม่ปูกระเบื้องที่บ้านใหม่ทำหลังคาใหม่หรือว่าจะเป็นเครื่องมือช่างมากมายทีเดียวสินค้าดีและมีคุณภาพกันด้วยค่ะช็อปได้ที่ Copen House ทุกสาขาผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Copen House ลดเพิ่มอีก 3% นะคะและจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมซื้อ 10,000 คืน 2,000 ค่ะเมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขของเราและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำมันทองสูงสุด 5,000 บาทสมาชิกของ Golden Club ใช้ 9,000 คะแนนแลกรับเป็นคูปองแทนเงินสด 1,500 บาทและยังรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,000 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะจัดเต็มความคุ้มเสมอเลือกสินค้าราคาพิเศษเลือกสินค้าราคาดีแบบนี้เชิญได้ที่ Golden House ค่ะและช่วงนี้ทุบราคาสเปเชียลมากๆเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวของใช้ในบ้านสุขภัณฑ์และสินค้าอื่นมากมายลดหนักจัดเต็มครบที่เดียวไม่ว่าจะเป็นช่างมือโปรหรือว่าเจ้าของบ้านก็ช็อปคุ้มได้ทุกคนนะคะเขามีจำนวนจำกัดค่ะรีบช็อปก่อนหมดโปรวันนี้จนถึง14พฤษภาคมนี้เชิญได้ที่ Golden House ได้นะคะหน้าฝนมาไม่สนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาอยู่บ้านหลังคารั่วบ้างหรือว่าจะมีการรั่วซึมต่างๆนานามาดูแลบ้านรับฝนกันที่ Golden House นะคะเชียงใหม่สาขาเชียงใหม่มี2สาขาที่วงหวานรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วนใกล้ๆเราที่ Golden House สาขาลำพูนก็แวะไปช็อปกันได้เช่นกันนะคะ1160สอบถามเพิ่มเติมอัปเดตโปรใหม่ด้วยกันได้ที่ Facebook ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะมาถึงงานเก่าของนายโยเพลงนี้ One in a Million ค่ะ Go get her

หนึ่งเพลงของ Westlife เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Uptown Girl นะคะก่อนนั้นมีนายโยด้วยกับวันเอเนเมเลียนค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะกับเช้าของวันศุกร์ของเราค่ะก็อากาศดีแต่เช้าหลายคนวันนี้อาจจะหากิจกรรมทำอย่างเช่นไปวิ่งตอนเช้าอากาศสดชื่นมากเลยทีเดียวเห็นมีเพื่อนๆหลายคนเช็คอินที่หลายๆจุดหลายๆส่วนคือคนที่ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องไปส่งเด็กที่โรงเรียนก็จะมีเวลาในการไปรีแลกซ์ออกกำลังกายตอนเช้าก็บอกว่าได้อะไรดีๆกว่าตอนเย็นเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะตอนเย็นนี้เราเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งวันบางทีแทบจะหมดแรงเลยก็ว่าได้จะให้เปลี่ยนกำลังกายบางทีมันก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันค่ะพอกำลังกายเสร็จปั๊บก็ต้องเติมเข้าไปก็กินเยอะกว่าเดิมอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็น่าจะเป็นเวลาที่ดีนอกเหนือจะทำให้เรามีแรงแล้วเนี่ยก็ทำให้ร่างกายได้ตื่นตัวได้แอคทีฟแต่มันก็ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าต้องตื่นเช้ามากกว่าเดิมเพราะอากาศตอนเช้าบ้านเราด้วยความที่ยังไม่ร้อนมากมันเลยทำให้ออกกำลังกายได้แบบชิลๆสบายๆยิ่งเช้านี้อากาศดีต่างหากด้วยใครที่ได้มีเวลาออกกำลังกายแบบนี้ถือว่าดีมากๆแต่บางคนก็แค่ได้ตื่นเช้าแค่พาตัวเองลุกจากที่นอนได้ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะเพราะว่าภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันและแตกต่างกันเราไม่สามารถทำตามเขาได้แต่เราก็สามารถมีความสุขในรูปแบบของเราได้สบายๆกันไปกันแล้วกันนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าดีเจจุนรออยู่ฟังเพลงไทยทีป๊อปด้วยกันและพี่ตื่นกลับมารอบบ่ายพร้อมกับเพลงสากลพร้อมกับเพลงไทยแล้วก็ไอชิ้นสองสามชั่วโมงของเราช่วงบ่ายนี้วาไรตี้มากๆเลยทีเดียวค่ะฟังกันเพลินตลอดทั้งวันได้ที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการที่อยู่กับเราด้วยขับขี่ได้อย่างมั่นใจและมีความสุขเลือกโตโยต้าครั้งใดเชิญได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงการดูแลบ้านหรือว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้ามุมอื่นของบ้านเลือกได้ที่โกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะสนใจลงโฆษณาโปรโมทสินค้าและบริการสอบถามเพิ่มเติมกับเราได้ที่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์099140 9375ได้เลยค่ะและฟังออนไลน์ด้วยกันที่ www.chiangmairadio.com นะคะส่งท้ายด้วยงานของ The Black Eyed Peas เพลงนี้ Where is the love ค่ะเจอกันรอบบ่ายนะคะเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขให้สมกับชื่อวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะศุกร์นี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยพาณิชย์ผนึกมหาไทยไปรษณีย์ไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าจำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยรัฐบาลตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดพร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs สินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดเดิมประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2569นี้รัฐบาลได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากจุดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ไทยแล้วประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำอาทิแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์และ7 11รวมถึงห้างค้าปลีกท้องถิ่นกว่า800สาขาทั่วประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada TikTokแกร็บและไลน์เมนซึ่งจำหน่ายในราคาเดียวกับหน้าร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ยกของหนักทุกวันบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อพ่นโวโคนักสเปรย์ออกกำลังกายหักโหมเอ็นอักเสบพ่นโวโคนักสเปรย์อายุมากปวดข้อต่อพ่นเลยโวโคนักสเปรย์มีตัวยาไดโคฟีแนคบรรเทาอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโวโคนักสเปรย์ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโวโคนักสเปรย์จากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
10: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: you're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ดูทรงวันนี้แล้วเนี่ยเหมือนฝนจะตกจริงๆนะเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวรอบนี่ชวนให้เราเดาได้เลยว่าฝนน่าจะมาอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับอันนี้พูดถึงในตัวเมืองเชียงใหม่นะฝนตกไหมฮะคุณผู้ฟังวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการประกาศเตือนฉบับที่3นะฮะอากาศแปรปรวนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มีฝนแล้วก็ระวังลมแรงฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีผลกระทบไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับอันเนื่องมาจากว่าบริเวณภาคเหนือนะครับก็มีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยมาแผ่มาตลอดเลยฮะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยนะครับและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะฮะก็ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันจนกลายเป็นฝนฟ้าขึ้นมานะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ8พฤษภาคมนะครับวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยก่อนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบมากๆเนี่ยนะฮะก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับส่วนพรุ่งนี้วันหยุดนะฮะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็แบบเดียวกันเลยครับผู้ฟังทั้งหมดเหมือนกับวันนี้นะฮะส่วนวันที่10นะครับจะมีการขยายเพิ่มขึ้นนะครับผู้ฟังครับไปที่จังหวัดอื่นๆนะฮะอย่างเช่นที่พิษณุโลกนะฮะกำแพงเพชรแล้วก็ตากนั่นเองครับนะฮะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันในช่วงนี้นะฮะเอาละครับได้เวลาที่เราจะได้มาดื่มด่ำกับความสุขที่ฝนจะตกกันนะอากาศเย็นสบายๆมาแล้ว

และนี่คือเฟลโลนะครับกับตามใจฮะแล้วก็กับหน้านู้นะฮะน้องไมทีนครับแล้วก็สัญญากับกลิ่นไอฝนนะฮะแล้วก็เดอะทอยส์รวมไปถึงนนทนนด้วยกับดอกไม้ที่รอฝนนะครับพูดถึงเรื่องราวของฝนฟ้าเลยนะฮะช่วงนี้หลายๆคนก็ได้เวลาแล้วครับพอเวลาฝนตกเนาะอยากจะไปแบบสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะแบบไปเดินเทรลนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ยอดเขาแล้วเห็นแบบแหมนะฮะบรรยากาศเหมือนกับทะเลหมอกอะไรอย่างงี้สวยๆนะฮะช่วงเวลาฝนตกแบบนี้นะฮะแต่ว่าบางคนที่ชอบออกกำลังกายนะฮะหรือว่าใช้ชีวิตนะฮะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใดก็แล้วแต่นะครับพอวันนึงเนี่ยเมื่อคุณตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะไปลุยกันต่อปรากฏว่าร่างกายของคุณเนี่ยกลับไม่รักดีเนาะมีอาการปวดอาการเจ็บอักเสบนะครับปวดบวมตามกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นต่างๆนะครับขยับนิดขยับหน่อยก็รู้สึกว่าทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะครับวันนี้เราแนะนำตัวช่วยครับที่สามารถช่วยคุณได้อย่างตรงจุดอย่าง Planin 2X Gel นะครับตัวยาที่มีส่วนผสมนะฮะของ Diclofenac ครับเป็นตัวยาเจลสูตรเข้มข้นนะฮะซึ่งมี Diclofenac Diethylamine สูงถึง 2.32% นะครับที่ช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้งานง่ายครับเพียงแค่คุณทาบริเวณที่มีอาการเพียงแค่วันละ2ครั้งนะฮะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตทำกิจการสุดโปรดได้อย่างมั่นใจฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะครับ Planin 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาทำงานแล้วก็ลุยได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ Planin 2X Gel ครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับ BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ี้นะครับและนี่คือวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนี่ฝนกำลังเริ่มโปรยปรายลงมาแล้วนะครับผู้ฟังขับรถขับราด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะฮะก็ได้รู้เจสโนวาครับคนไม่จำเป็นนะฮะยังเป็นเพลงที่เพราะกับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศฝนตกแบบนี้ด้วยนะครับฉบับ Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะแล้วก็ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังฮะในช่วงนี้นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักแล้วก็โรคนะครับต่างๆนะฮะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนนะฮะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับโรคระบบหัวใจหลอดเลือดโรคมะเร็งนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะกลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนักเกินนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนนะครับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะฮะแน่นอนครับส่งผลต่อคุณภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันนะฮะคุณผู้ฟังที่สำคัญคือผู้ป่วยกลุ่มนี้มักไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายต่างๆนานาประการเลยทีเดียวนะครับวันนี้โรงพยาบาลลานานะครับเราเข้าใจฮะเราจึงเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากนะฮะด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินนะครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะครับประกอบไปด้วยทีมอายุทีมแพทย์อายุรกรรมนะครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดแบบส่องกล้องนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพนะครับในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อน้ำหนักลดครับโรคร่วมต่างๆก็ลดตามไปด้วยนะฮะสำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องนะครับจะมีทั้งหมด3เกณฑ์ด้วยกันก็คือ1เลยผู้ที่มีดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปนะครับหรือ2คนที่มีค่าดัชนีมวลกาย BMI อยู่ที่ 32.5ร่วมกับโรคนะฮะมีโรคร่วมที่เกิดจากภาวะอ้วนนะครับและเกณฑ์ที่3ก็คือคนที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการใช้ยากินนะครับหรือว่ายาฉีดและยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นะครับก็สามารถเข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงแล้วลองปรึกษานะฮะที่โรงพยาบาลลานาได้เลยนะครับจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะปรึกษาคุณด้วยคุณผู้ฟังครับแวะกันไปได้นะฮะสอบถามได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานานั่นเองครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเว็บไซต์ที่ lana-hospital นั่นเองครับหรือว่าที่ไลน์ official ที่ assign lana-hospital ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องกับสุขภาพนะครับปรึกษากับเราได้เลยนะฮะที่โรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลที่ใส่ใจดูแลสุขภาพชาวเชียงใหม่นะครับ

0: Don't go anywhere.
1: เอาละรู้แล้วนะครับว่าชั่วโมงหน้าเราจะไปปรับจังหวะเพลงสนุกกันนะฮะคุณผู้ฟังให้เข้ากับบรรยากาศสายฝนที่กำลังโปรยปรายลงมานะครับวันศุกร์แห่งชาติด้วยแป๊บนึงฮะคุณผู้ฟังนะฮะหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับเรากลับมาสนุกกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียน25พฤษภานี้ครอบคลุมคนละครึ่งบัตรคนจนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ในวันที่25พฤษภาคม2569นี้และให้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปทางด้านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น 2+2 เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกในระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก700บาทขณะที่เฟสที่2นั้นจะเป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง plus แทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plus สำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นั้นรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าและประชาชนจ่ายเอง 40%ทั้งนี้ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566 566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

พี่เบิร์ดก็ยังคงเป็นพี่เบิร์ดเลยผู้ฟังจะผ่านมา30ปีพี่เบิร์ดก็ยังมีความสนุกอยู่นะฮะโดยเฉพาะเพลงของพี่เบิร์ดนะฮะและเพลงนี้แหละฮะด็อกเตอร์แดนซิ่งครับมาจากว่าหมอลำเลยฮะเบิร์ดธงชัยครับแล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์ฮะก่อนหน้านู้นปลายฝันมาก็เรดเฮงนะครับแล้วก็พี่พีกริดแล้วก็มิลลี่ด้วยสุขแห่งชาตินะครับวันนี้8พฤษภาคมครับมาแล้วฮะมาเติมเต็มความสนุกกันนะครับสำหรับใครที่กำลังรอนะฮะไทยช่วยไทย plus หรือว่าคนละครึ่งนะฮะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเริ่ม25พฤษภาคมนะฮะคุณผู้ฟังเตรียมกันได้เลยนะครับในวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี่แหละนะฮะเตรียมลงทะเบียนกันได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้1มิถุนายนนะฮะเริ่มแล้วนะครับสำหรับใครที่รอ

นี่เป็นบอยแบนด์ระดับตำนานเลยนะฮะ Dragon 5ครับ Don't Stop ครับแล้วก่อนหน้านู้น Catria English กับผีเสื้อราตรีเพลงนี้ยุคปี 2000 ที่ฟังทีก็สนุกนะฮะและแน่นอนครับออกสตาร์ทแบบ non stop กันนะฮะกับการทดลองขับ Land Cruiser FJ นะครับวันที่9ถึง31พฤษภาคมนี้นะฮะที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษกับดอกเบี้ย 1.99% และฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ นะครับและนอกจากนี้เราให้คุณรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณ2ทางเลือกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care ครับและทางเลือกที่2กับชุดตกแต่งแท้จาก Toyota นะฮะแล้วมาเจอกันนะครับที่โชว์รูมของเรานะฮะที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่053 277 888นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ต้นไม้ดูดซับกลิ่นมลพิษและฝุ่นละอองผ่านทั้งใบเปลือกและลำต้นอากาศที่ผ่านเรือนยอดต้นไม้ช่วยให้ฝุ่น PM 2.5 ลดลง 10-50% ช่วยให้อุณหภูมิลดลง 0.4-3 องศาเซลเซียสและการสังเคราะห์แสงจะช่วยดูดฝุ่น PM 2.5 และก๊าซพิษต่างๆเปลี่ยนเป็นออกซิเจนและไอน้ำแทนมาช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะต้นไม้คือเครื่องกรองอากาศที่มีชีวิต

ยังจำท่าเต้นเพลงนี้ได้หรือเปล่าต้องคิดทุบ้านทุเมืองนะฮะจะต้องเต้นให้ตรงจังหวะด้วยนะครับไอ้พาริสแล้วก็น้องแพรวานะฮะรักติดเซเรนครับจากเพลงประกอบซีรีส์รักชุดใจในฉุกเฉินนะครับแล้วก็สร้างศิลปินที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโด่งดังกันหลายคู่เลยทีเดียวนะฮะอย่างวิลกินแล้วก็พีพีด้วยนะฮะจากซีรีส์เรื่องนี้แหละนะคุณผู้ฟังครับเอาละเดินทางมาในช่วงท้ายแล้วนะฮะขอบคุณด้วยนะครับกับ BYD Northstar เชียงใหม่นะครับใครที่อยากได้รถไฟฟ้า 100% วันนี้แวะไปกันได้เลยนะฮะคุณจะได้พบกับแคมเปญพิเศษแล้วก็พบกับรถยนต์หลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้พาคุณไปรู้จักกับ BYD Seal 6นะฮะเมื่อพื้นที่เก็บของไม่ได้มีแค่ด้านหลังนะฮะเรามีด้านหน้านะฮะที่มาพร้อมกับฟรังก์ด้านหน้าครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีก1จุดนะฮะเพิ่มความสะดวกในทุกการเดินทางครับเก็บของได้มากขึ้นด้วยพื้นที่ขนาด65ลิตรตอบโจทย์ทั้งความสมาร์ทและความคล่องตัวในชีวิตประจำวันนะคุณผู้ฟังอย่าลืมครับไปเจอตัวจริงได้เลยกับ BYD Seal 6นะฮะที่ BYD Northstar เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินที่ประตูท่าแพครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะศุกร์นี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยพาณิชย์ผนึกมหาไทยไปรษณีย์ไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าจำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยรัฐบาลตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดพร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs สินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดเดิมประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2569นี้รัฐบาลได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากจุดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ไทยแล้วประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำอาทิแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์และ7 11รวมถึงห้างค้าปลีกท้องถิ่นกว่า800สาขาทั่วประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada TikTokGrab และ Line Main ซึ่งจำหน่ายในราคาเดียวกับหน้าร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
4: ้ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: หนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
17: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
18: สยามทีวีโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยก
14: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
19: สยามทีวี
20: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังกันค่ะก็เป็นเพลง 70s ส่วนมากแล้วก็ 80s สลับบ้างแล้วก็โดยวันเสาร์ก็จะเป็นเพลงยุค 60s เพลง Oldies นะคะชอบก็ติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะมีเพลงเพราะๆดีๆเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังสำหรับคุณที่ติดตามรายการประจำก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะเรามีผู้ฟังไกลไปจนถึงนู่นภูเก็ตก็มีนะคะก็ขอบคุณที่ทักทายกันมาแต่ก็เงียบหายไปแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะยุ่งกับงานแล้วก็ฟังรายการไปด้วยขอให้มีความสุขกับการทำงานด้วยนะคะอากาศยังคงร้อนอบอ้าวนะคะดิฉันก็เชื่อว่าที่เชียงใหม่ร้อนขนาดนี้จังหวัดที่อยู่สูงๆขึ้นไปอย่างเชียงรายก็น่าจะเป็นอากาศดีกว่านี้แต่จริงๆแล้วก็ร้อนอบอ้าวเช่นเดียวกันใครไปเชียงรายมาวัน2วันก็มาเล่าสู่กันฟังทางโซเชียลว่าเชียงใหม่ร้อนระอุนะคะมากๆเลยก็พอๆกันกับเชียงใหม่นี่แหละนะคะเนื่องจากเราไม่มีลมพัดไม่มีลมทะเลลมบกพัดเราจะได้ชื่นใจบ้างเราจะมีลมพัดก็ต่อเมื่อมีลมตะวันตกเฉียงใต้ลมเหนือลมใต้ลมที่ฝนกำลังจะมานั่นแหละก็จะหอบลมมาด้วยแต่เราไม่มีลมเฉยๆนิ่งๆนะคะอากาศก็เลยวนเวียนร้อนอบอ้าวอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆด้วยนะคะได้ฟัง Sailing ไปแล้วของ Rod Stewart แล้วก็ Please Mr. Please โดย Olivia Newton-John Please นะคะที่แปลว่าได้โปรด Mr. Please นะคะก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมพอประมาณของ Olivia Newton-John ผู้ที่จากเราไปหลายปีแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยกันค่ะชอบเพลงนะคะจะแนะนำมาบ้างก็ได้ค่ะ0910725599ขอวันนี้ได้ฟังวันรุ่งขึ้นนะคะเนื่องจากวันนี้ส่วนมากแล้วบางทีเราจะทำคอนเซปต์เพลงทำคิวเพลงไว้เต็มแล้วนะคะเพลงต่อเนื่องกันจนจบรายการแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็จะได้ฟังเพลงที่ขอมาในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่
2: พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีนะคะเป็นเพลงที่เนียลซิดาก้าคนที่เพิ่งจากเราไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเป็นคนเขียนแล้วก็ร้องเป็นคนแรกอาจจะรวมอยู่ในอัลบั้มอื่นๆแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนักอาจจะเป็นด้วยน้ำเสียงนะคะคนก็คิดว่าเพลงเก่าๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ท่วงทำนองที่จริงๆก็เพราะอยู่แล้วแต่ว่าพอมี Captain and Tenil น้ำเสียงต่ำแล้วก็มีการทำเสียงล้อเลียนกันนะคะ Love Will Keep Us Together ก็เลยเป็นเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะคะในปียุคปี1980ก็ถือว่าประสบความสำเร็จของคนเขียนเพลงอีกคนหนึ่งเนียลซิดาก้าเขียนเพลงให้คนร้องดังมาเยอะเลยค่ะก็ได้ทั้งกล่องนะคะมาจนถึงวันที่จะเสียชีวิตไปนะคะเพลง Love Will Keep Us Together Captain and Tenil เพลงที่เนียลซิดาก้าเป็นผู้เขียนไว้นะคะแล้วก็ได้รับความสำเร็จสูงทีเดียวค่ะฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะเพลงรักเพราะๆค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวีมหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก AppleSamsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมาก

0: พิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ฟังเรื่องมีความคิดดีจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้ค่ะคนที่มีความคิดดีมักจะแสดงกิริยาที่ดีๆออกมาให้เห็นและมักจะมีคำพูดที่ดีกับเพื่อนมนุษย์เสมอความคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ต้องฝึกให้มีความคิดที่ดีอยู่เสมอความคิดเปรียบเทียบเสมือนเมล็ดพืชที่เพาะเอาไว้ในใจและจะรอคอยวันเติบโตเป็นความรู้สึกเป็นคำพูดเป็นการกระทำเป็นนิสัยและเป็นบุคลิกภาพของมนุษย์ต่อไปลักษณะของความคิดที่ดีๆเช่นรู้จักการคิดเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดให้กำลังใจตนเองและผู้อื่นรู้จักชมเชยตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดเป็นมิตรและมีความรักตนเองและผู้อื่นได้รู้จักคิดในแง่บวกให้มากขึ้นทำให้มองโลกและตนเองในแง่ดีได้มากขึ้นและรู้จักคิดที่จะมองไกลใฝ่ดีมีคุณธรรมและมีวินัยด้วยถ้าคิดได้อย่างนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมามักจะงดงามใครๆก็ชอบ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

ฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะเป็น3เพลงเพราะที่น่าฟังทั้ง3เพลงเลยค่ะจังหวะจากโคนก็ดีช่วงที่ภาพยนตร์ของ Michael Jackson กำลังออกฉายหลายๆคนก็ชมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมากเท่าไหร่นะคะอาจจะด้วยมีความชอบในตัวของ Michael Jackson ไม่มากพอถ้าคนที่ชอบตัวของไมเคิลแจ็กสันก็จะเห็นว่าเขาทำอะไรก็ดีไปสมดจริงๆแล้วเขาเป็นคนสุภาพน่ารักแล้วก็ดีไปสมดอย่างที่ว่าอย่างนั้นจริงๆแหละนะคะฟังบิลลี่จีนนะคะโดยไมเคิลแจ็กสันค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Run DMC and Aerosmith นะคะนานแล้วไม่ได้ฟังเพลงนี้เป็นปีเลยเพลง Walk This Way เพลงที่สาม Linda Ronstadtกับเพลง You're No Good เพลงยอดนิยมในยุค60อีกเพลงหนึ่งที่ถูกนำมา cover ได้ดีทีเดียวค่ะฟัง3เพลงพร้อมในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของทุกท่านค่ะคงจะต้องปิดท้ายกันด้วยโค้ดสั้นๆที่บอกไว้ว่าการกระทำด้วยความรักและใจกรุณาที่ไม่มีใครรู้เห็นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างเปิดเผยบนสวรรค์ Beautiful Sound ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามนะคะบ่ายวันนี้มีความสุขในการทำงานและก็ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคแนะนักท่องเที่ยวสังเกตอาการป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานอน Mpox หลังช่วงเทศกาลท่องเที่ยวกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอน Mpox อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสายพันธุ์เคลด IB ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีความเชื่อมโยงกับการเดินทางและกิจกรรมในช่วงเทศกาลพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวสังเกตอาการและป้องกันตนเองหลังพบผู้ป่วยรายใหม่สายพันธุ์ดังกล่าวซึ่งมีประวัติเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสแนบชิดแบบเนื้อแนบเนื้อเช่นกอดจูบกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยในสถานที่ท่องเที่ยวหรืองานเทศกาลที่มีคนหนาแน่นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงหลังเทศกาลท่องเที่ยวเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโรคมีระยะฟักตัวประมาณ 5-21 วันจึงอาจเริ่มทยอยแสดงอาการในระยะนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มเติมและอาจเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบางพื้นที่ขณะเดียวกันการติดตามผู้สัมผัสอาจทำได้ไม่ครบถ้วนในบางกรณีจึงจำเป็นต้องอาศัยการสังเกตอาการและการป้องกันตนเองควบคู่กันโดยข้อมูลณวันที่3พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานอนปี2569จำนวน48รายเป็นสายพันธุ์เคลด2 43รายและสายพันธุ์เคลด IB 5รายผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ 18-39 ปีโดยช่องทางหลักในการติดเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้ดำเนินเชิงรุกในการรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคฝีดาษวานอนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงสนับสนุนถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังการคัดกรองและการดูแลรักษาพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาแพทย์หญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สวัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้ของเรานะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569แดดแรงมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอุณหภูมิแม้จะมีความรู้สึกว่าแดดแรงแต่ก็อากาศแบบชิลๆและก็สบายๆกันวันนี้วันศุกร์แล้วนะทำงานอีกไม่กี่ชั่วโมงครึ่งวันพรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์ก็ได้เตรียมตัวพักกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ลุยงานกันต่อค่ะเลือกเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยชั่วโมงแรกของเรามาพร้อมกับเพลงสากลทั้งงานของเรนกาจอนเพลงนี้กับ Infiltrate นะคะแล้วก็รวมไปถึง Passenger เอชรันเข้ามาร้องเพลงด้วยกันกับ Let Her Go นั่นเองนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงด้วยกันได้ที่เชียงใหม่ Radio 92 MHz แล้วก็สามารถส่งเพลงมาได้ฟังออนไลน์ได้ที่ www.chiangmairadio.com ด้วยส่งความสุขดีๆส่งเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังกับการเริ่มต้นทำงานช่วงใหม่ปลายของเราวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ลุ้นเรื่องฟ้าฝนกันเพราะว่าอุณหภูมิในส่วนของพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้เราอาจจะเจอฝนถึง 60% ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะส่วนเพลงนี้คนถามมาค่ะนางบีสถามมา My name is Brian ค่ะจากโจ๊กไอศกรีม

พลงสนุกของ Taylor Swift เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง The Face of Ophelia นั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นมี Pin Headbury กับ Slow Day ชิวๆกับวัน Slow Day ของเราและ Joke Ice Cream กับ My Name Is Brian นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ29นาทีแล้วนะเชียงใหม่ Radio 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมาพร้อมกับรถสวยๆคันใหม่แวะไปเจอกันได้พรุ่งนี้แล้วค่ะเปิดตัวมาสักพักแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าและชาวเชียงใหม่เราจะเห็นตัวจริงสัมผัสและก็เทสต์ได้กันได้ใครที่รออยู่เจอกันพรุ่งนี้แน่นอนสัมผัส Land Cruiser FJ อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ Test Drive Day 9-31 พฤษภาคมนี้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลตั้งแต่ 9:00 นถึง 17:00 นแวะไปชมกันได้เลยค่ะพร้อมกับที่ปรึกษาการขายและข้อเสนอพิเศษเพื่อคุณนะคะข้อเสนอพิเศษจากเราดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% รับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ นั่นเองค่ะและยังเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณเองด้วยทางเลือกที่1 นะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota พบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota สาขามหิดลได้สำหรับการสัมผัสตัวจริงของ Land Cruiser FJ คันนี้นะคะส่วนท่านที่จะนำรถเข้าไปใช้กันไปตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนยางแนะนำเลยค่ะโปรนี้ดีต่อคุณแล้วก็ดีต่อรถแน่นอนเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานั่นเองนะคะโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะทั้งส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนดูแลกันยาวๆเลยนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนัดหมายรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน8:00 นถึง17:00 นและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะ Lady Gaga และ Blackpink กับ Source Candy ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Upเชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the music

ต้นมิกซ์ค่ะเพลงนี้ได้นิกกี้มินาจมาฟีเจอริงด้วยกับบูเวนไลมีนะคะก่อนนั้นมีอารีนาเกรนเดย์กับซูเปอร์เนเชอรัลค่ะบ่ายโมงกับ43นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงบ่ายๆฟังเพลงเพลินๆกันไปซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเพลงที่คุณอยากฟังนะคะก็ถามมาได้หลายช่องทางจะหน้าเว็บไซต์โพสชื่อเพลงก็ได้ค่ะถ้าเกิดหาเจอนี่เปิดให้ฟังแน่นอนหรือว่าจะเป็นช่องทางของMessenger คุณผู้ฟังหลายท่านแอดเป็นเพื่อนมาได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการส่งเพลงต่างๆในช่องทางหลายอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะฟังด้วยกันเวลาบ่ายๆของการทำงานด้วยเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะพูดถึงเที่ยงที่ผ่านมาหรือว่าช่วงอื่นเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะเคยเป็นอาการแบบนี้เหมือนกันค่ะเพิ่งกินเสร็จแต่ว่าหิวอีกแล้วซึ่งจริงแล้วสาเหตุที่ทำให้เราหิวไม่หยุดแม้จะกินไปแล้วก็ตามก็มีจากหลายสาเหตุมากๆเลยทีเดียวอาจจะเกิดจากยาหรือว่าโรคที่เราเป็นอยู่นะคะเน้นผักพันธุ์พืชที่มีกากใยสูงจะช่วยทำให้เราอิ่มนานขึ้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปรึกษาคุณหมอได้ค่ะเพราะจะทำให้เรารับอาหารมากเกินไปกินไวไปหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้ตัวเองหิวจัดจนเกินไปเคยไหมคะว่าเวลาที่หิวจัดเข้าตลาดกลับมาอีกทีนี่คือทุกอย่างซื้อหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าหิวมากๆเลยทีเดียวนะเปลืองอีกต่างหากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องห้ามข้ามมื้อเช้าเด็ดขาดเคี้ยวให้ช้าลงแล้วก็แบ่งเป็นมือย่อยๆ 5-6 มือก็ได้ค่ะทำให้เราคุมความหิวได้ดีกว่าแต่ว่าทานมื้อเล็กๆนะอย่าไปจัดเต็มทุกมื้อไม่งั้นอ้วนแน่นอนกินไม่พอหรือว่าไม่สมดุลอันนี้ก็เป็นไปได้ท้องสูตรสมดุลการกินโปรตีนต้องมีไขมันดีด้วยแล้วก็ไฟเบอร์ต้องมีให้ครบในหนึ่งมือนะคะเช่นผลไม้ก็ต้องทานคู่กับถั่วหรือว่าชีสนี่ก็ใช่กิจกรรมเยอะแต่ว่ากินเท่าเดิมค่ะการใช้ร่างกายอย่างหนักร่างกายยิ่งต้องการพลังงานมากขึ้นเพิ่มของว่างที่มีประโยชน์เข้าไปเสริมนอกจากมือหลักได้หิวทางรสชาติหิวทางอารมณ์เข้าไปดูรีวิวของกินซึ่งเยอะมากเลยนะบ้านเราแต่ละเพจนี่ก็จะรีวิวของกินเยอะแยะมากมายทีเดียวพอเราเห็นแล้วเราก็จะเกิดอาการแบบหิวนะคะอาการจืดอาหารจืดเกินไปจนสมองไม่ฟินลองสลับเป็นของหวานนิดนึงก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ทำให้เราอิ่มได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเลือกเป็นแอปเปิ้ลจิ้มเนยถั่วแทนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังมีหลายอย่างทีเดียวที่สามารถปรับได้เพราะจริงๆความหิวไม่ใช่ศัตรูแต่แค่ฟังร่างกายให้เป็นแล้วก็เลือกกินอย่างฉลาดร่างกายก็จะตอบแทนคุณในระยะยาวทำให้เราสุขภาพดีโดยที่ไม่ทำให้เราต้องเครียดจนเกินไปเพราะบางคนนี้กินเสร็จแล้วมาเครียดทีหลังฉันกินเยอะไปเดี๋ยวฉันต้องอ้วนประมาณนั้นค่ะเราต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าเราไหวแค่ไหนนะคะไม่ถึงงานของไทยล่าเพลงนี้บ้างกับชนาค่ะ

ความคึกคักกันในช่วงเวลาบ่ายๆบ้างเพราะหลายคนเริ่มง่วงกันแล้วด้วยนะคะแดดก็จัดเต็มซะเหลือเกินใครจะซักผ้ารีบซักแล้วกันนะคะเพราะไม่แน่ว่าบ่ายๆหรือว่าค่ำๆกลางคืนฝนอาจจะมาก็ได้โจยนาเพลงนี้ค่ะอเล็กซานโดร์นั่นเองนะก่อนนั้นมีงานของ BTS ได้ Halsey มา featuring ด้วยกับ Boy With Love นะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณผู้การติดตามด้วยชั่วโมงหน้ายังมีเพลงไทยดีๆมาฝากกันเป็นเพื่อนกับการทำงานในช่วงบ่ายของวันศุกร์กันนะคะ Halsey ส่งความสุขและความหวานมาฝากกันกับ Too Sweet นั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6 55/2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงภัยสูงภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้กับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด25 เมษายนถึง 24 พฤษภาคม 2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 2 78 555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไปหาหมอมั้ยคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเถอะ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening.

พลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะคุณฟังกันจากสลับคิสนะคะชื่อเพลงก็คือไม่มีที่ยืนก่อนนั้นมีหมีภูด้วยชื่อหมีภูนะคะเพื่อนคนสำคัญ VIP ชั่วโมงที่2แล้วค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่ายของวันศุกร์กันนะคะวันที่แดดแรงท่ามกลางแดดแรงๆแบบนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนแล้วก็รวมไปถึงฟ้าฝนที่ยังคงต้องลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอกันหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วแดดแรงๆแบบนี้ก็สามารถตกได้ล่าสุดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะวันที่8คือวันนี้จนถึง10พฤษภาคมแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบางจุดเริ่มมีน้ำเยอะแล้วค่ะคุณฟังโดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกหนักๆเลยทีเดียวอย่างแม่วางนี่ค่ะว่ามีแพแบบโดนน้ำพัดไปนะคะที่แม่สายเห็นมีคนแชร์ภาพที่น้ำสายก็คือปริมาณน้ำก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าฝนตกนั่นเองลำปางก็มีบางจุดที่เจอน้ำท่วมกันเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระมัดระวังกันต่อไปประมาทไม่ได้กับเรื่องราวของฟ้าฝนแต่เชียงใหม่เราน่าจะโอเคอยู่ตรงที่อากาศค่อนข้างสลับกันไปมาจะเน้นแดดซะมากกว่าฝนนี่จะไม่ค่อยแวะมาทักทายอาจจะมาบ้างแต่ว่ามาไม่นานมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยทีเดียวคือเป็นการตกลักษณะเหมือนตกแป๊บเดียวแล้วก็ไปตกแล้วก็หายอะไรประมาณนี้นะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดของ Free Hand บ้างเพลงนี้ชื่อเพลงก็คือเมื่อถูกคนพบค่ะ

0: คราวเท่านั้น
1: ที่จริงจังกับฉันหรือว่ารักแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะการจากคลิปตนายเพลงนี้ค่ะชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่และฟรีแฮนด์นะคะเมื่อถูกคนพบนั่นเองค่ะสองเพลงฟังสบายด้วยกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับบ่าย2 27นาทีและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการเทคแคร์ดูแลสุขภาพเสมอนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลตอนนี้หลายๆสถาบันโดยเฉพาะมช.เราแล้วก็หลายๆสถาบันเริ่มมีการประกาศผลของการเข้าเรียนต่อของน้องๆชั้นม.6แล้วด้วยค่ะก็นะฟังยินดีกับทุกคนที่ได้ไปต่อแล้วก็ไปเรียนในระดับของมหาวิทยาลัยนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะชวนคุณมาเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยกับโปรแกรมในการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ของมทร.ล้านนานะคะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิตด้วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์ค่ะเอ็กซเรย์ทรวงอกนะคะตรวจวัดสายตาบอดสีออกใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยด้วยราคาเพียง350บาทเท่านั้นค่ะสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลและวันนี้8พฤษภาคมวันกาชาดสากลวันแห่งการยกย่องการทำงานขององค์กรองค์กรกาชาดแล้วก็อาสาสมัครทั่วโลกนะคะที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยที่ไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาหรือสถานะค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริจาคช่วยเหลือผู้อื่นดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างเพราะการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสให้ชีวิตของคนอีกหลายคนได้ไปต่อนั่นเองสนใจรับบริการในการดูแลสุขภาพได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นจากการป้องกันมีวัคซีนให้คุณได้เลือกหลายอย่างทีเดียวอย่ารอให้มีอาการแล้วค่อยมาดูแลตัวเองเริ่มต้นกับการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ facebook.com/โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงานของ Something Sweet เพลงนี้บ้างแล้วแต่คุณฉันใดแล้วแต่ใจฉันนั้นค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the MusicYoung My Radio Fresh.

ไปแช่งใครเขาเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะย้อนกลับเข้าสู่ตัวเรานะคะอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังถามมางานจากPlus Oneชื่อเพลงก็คือแช่งงานเก่าของ B King ที่เคยร้องไว้นานแล้วค่ะ Proxy ก่อนนั้นด้วยกับเธอคือเหตุผลนั่นเองนะคะบ่าย 2:42 นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz คุณผู้ฟังเคยเห็นการรีวิวมาเยอะแล้วใช่มั้ยคะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่บ้านเรารีวิวทั้งเครื่องดื่มทั้งขนมหรือว่าจะเป็นเรื่องของกินทั่วไปชาบูหมูกระทะอาหารต่างๆนานามากมายแต่รีวิวที่จีนอันนี้อันตรายและน่ากลัวค่ะคุณผู้ฟังเพราะที่จีนนี้มีอินฟลูเอนเซอร์สายดื่มวัย46ปียังไม่ถึง50ปีแต่ว่าน้าไปแล้วเรียบร้อยชื่อว่ากัวหยงหัวนะคะจากมณฑลเหอหนานเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบค่ะหลังจากสร้างรายได้จากการไลฟ์ดื่มเหล้าขาววันละ 2-3 ขวดนะคะจนมีผู้ติดตามมากกว่า 48,000 คนบนแพลตฟอร์มของวิดีโอสั้นๆของเขาตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่ากัวหยงหัวหรือว่าจุ้ยหลางเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงจากการดื่มเหล้ารวดเดียวหมดต่อหน้ากล้องนะคะและพบว่าการดื่มหนักช่วยทำให้ยอดเข้าชมและก็เงินบริจาคทำให้เขาติดอยู่ในวงจรการดื่มอย่างหนักแม้สุขภาพจะทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะซึ่งผู้ติดตามเปิดเผยว่าช่วงหลายเดือนก่อนเสียชีวิตเขามีอาการแบบมือสั่นอารมณ์แปรปรวนร้องไห้กลางดึกก็มีและก็ดื่มจนหมดสติเป็นประจำในขณะที่คนใกล้ชิดระบุว่าช่วง3วันสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขานอนติดเตียงมือสั่นจนจับของไม่ได้แต่ยังคงดื่มสุราอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคุณหมอเองก็ระบุว่าการดื่มเรื้อรังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบประสาทแล้วก็ตับโดยก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขามีอาการประสาทหลอนด้วยพร่ำเรียกหาพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เห็นภาพแปลกๆมากมายทีเดียวคลิปล่าสุดที่ถูกโพสต์เมื่อวันที่30เมษายนซึ่งตอนนั้นมือเขาสั่นอย่างชัดเจนค่ะก่อนจะถูกนำมาก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากการเสียชีวิตในร่างกายของเขาก็ถูกชาปนกิจอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงภรรยาลูกสาวที่ยังคงไม่บรรลุนิติภาวะ2คนและบ้านเก่าที่สุดโทรมโดยชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเสียใจพร้อมชี้ว่านี่ไม่ใช่กรณีแรกของจีนที่อินฟลูเอนเซอร์สายดื่มเสียชีวิตจากการดื่มหนักหลังในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายรายเสียชีวิตระหว่างหรือว่าหลังไลฟ์ดื่มสุราอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็ฮิตกันเลยบ้านเรานี่เท่าที่ดูยังไม่มีนะแต่ว่าที่จีนนี่คือมีทุกรูปแบบกินจนตายก็มีหรือว่าจะเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแม้จะดังแต่ว่าก็ดับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยกันละกันโชคดีที่ยังไม่เคยเจอข่าวนี้ในบ้านเรานั่นเองนะคะอลาล่าและจัสมายนิก้าจัดเธอ2มือค่ะ

ใช้น้ำตาปลอบใจเนี่ยบางทีการได้ร้องไห้หรือว่าได้ระบายบ้างมันทำให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอั้นมากอย่าไปกดดันตัวเองมากนะเสียใจดีใจก็ร้องไห้ได้เหมือนกันค่ะงานของจิโก้เพลงนี้กับปะปนกับน้ำตาชื่อเพลงนี้เลยนะคะเลยที่ปลางด้วยก่อนนั้นอย่าไปรักใครอีกนะและอลาลาและจัสไมนิก้ากับจับเธอสองมือแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วค่ะคุณฟังก็ฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงบ่ายดูแลคุณฟังสามชั่วโมงจะบ่ายโมงมาละเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายยังมีเพลงเพราะมารอคุณฟังเช่นเคยนะคะส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงนี้ด้วยอีกหนึ่งเพลงดีๆของวงเฮอร์สนั่นเองค่ะหลังๆมานี่ออกซิงเกิลให้เราได้ฟังกันบ่อยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณฟังนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของเฮอร์สกับทุกความหมายนั่นเองนะคะเจอกันบ่าย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติมีมติเสนอดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติกอช.ครั้งที่2ทับ2569มีมติเห็นชอบให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนอาเซียนเฮอริเทจพาร์คแห่งที่11ของประเทศไทยเพื่อยกระดับทรัพยากรธรรมชาติของไทยสู่การยอมรับในระดับภูมิภาคโอกาสนี้ดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอให้ครบถ้วนโดยต้องแสดงจุดเด่นของระบบนิเวศตั้งแต่พื้นที่ราบถึงยอดเขาสะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพในการเป็นพื้นที่ต้นแบบควบคู่กับการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับอย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ให้พิจารณานำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปประกอบการดำเนินงานโดยเฉพาะการพัฒนาดอยอินทนนท์ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดทำแผนเชิงรุกเพื่อเสนอพื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนปลัดกระทรวงกำชับให้การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพตั้งอยู่บนประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและต้องเร่งเดินหน้าอย่างจริงจังควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ Bioeconomy เพื่อเปิดมิติใหม่ของการพัฒนาประเทศโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วปลัดกระทรวงยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ Access and Benefit Sharing ABS ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำทรัพยากรชีวภาพไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ากจะลาก็ลานะคะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละตกแบบเล็กๆน้อยและบางที่ก็ตกเยอะด้วยนะเอาแน่นอนกับฟ้าฝนไม่ได้นะคะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละงานจากมีนั่นเองค่ะและก่อนนั้น ETC กับคนที่ตามหาเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงสบายๆกับการทำงานในช่วงของบ่ายวันศุกร์แบบนี้ค่ะชั่วโมงนี้จะขออนุญาตเลือกเพลงจังหวะสนุกๆให้ได้ฟังกันนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้หายง่วงกันเจอบอยเพลงนี้กลับไปน่ารักไกลๆหน่อยค่ะ

รักนี้ฉันล็อกไว้ให้เธอนะคะอีกหนึ่งเพลงของเบลวิสราค่ะคุณผู้ฟังหลายดูแบบน่ารักใสๆล็อกหัวใจไว้ล็อกไว้ให้เธอแล้วนะคะก่อนหน้านั้นมีพรเชษฐ์ด้วยกับ My Magic ค่ะและแบมแบมกับณเดชน์กับ Ready for More นะคะหลายเพลงสนุกๆกันค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายบ่าย3กับอีก30นาทีแล้วแป๊บเดียวบ่าย 3:30 นแล้วนะคะชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันสบายๆกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะความสุขดีๆให้คุณได้เลือกการเดินทางเลือกรถที่ตรงใจเจ้าของรถนี่แหละคนใช้รถนี่แหละต้องเลือกเองเพราะว่าสรีระของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนชอบเล็กแบบรถแบบเล็กๆน่ารักขับสบายบางคนชอบคันใหญ่ถ้าใครชอบคันใหญ่แวะไปเจอกันได้ค่ะมาถึงโชว์รูมแล้วเรียบร้อยกับ Land Cruiser FJ นะคะเชิญชวนสัมผัสและทดลองขับวันที่9ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 17:00 น.พบกันได้ที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะและยังรับข้อเสนอพิเศษจากเราดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% และยังรับฟรีค่ะของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ ข้อเสนอทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณเองด้วยทางเลือกที่1ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota และพบกันได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะสมัครงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนเทสต์ไดรฟ์ของ Land Cruiser FJ จะกันได้ที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลได้ไปชมตัวจริงกันสวยมากๆบอกเลยทั้งภายนอกภายในคนที่ชอบลุยชอบรถคันใหญ่จะต้องถูกใจจะต้องปลื้มคันนี้แน่นอนค่ะอย่าลืมแวะไปเจอกันที่ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะส่วนใครที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันจะเปลี่ยนยางหรือว่าจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อต่างๆนานารับพร้อมให้บริการคุณเสมอกับโปรโมชั่นที่เขาเรียกว่าเอาใจคนรักรถเต็มที่ค่ะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทุกสาขาเลยนะคะ0532022009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะงั้นจากบัสเพลงนี้กับ Roll Off ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: Refresh Refill the MusicYoung My Radio Fresh.

เงินจากเฮนรี่เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับแทรฟนะคะก่อนในนั้นมีฟูจิคาเซกับมิสซูรีด้วยบ่าย3กับ46นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีข่าวสารต่างๆนานามากมายจากทุกมุมโลกซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปท่องโลกตามข่าวแต่ว่าเราสามารถอ่านได้จากหลายๆเพจอย่างเพจหนึ่งที่พี่เตือนชอบอ่านก็คือเพจของWorld Forum ข่าวสารต่างประเทศค่ะซึ่งจะมีเรื่องราวของหลายๆประเทศและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าใจฟูแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าเป็นความน่ารักของน้องหมาที่ทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวค่ะที่ประเทศจีนอีกแล้วมาทำความรู้จักกับเสี่ยวไปนะคะซึ่งเป็นนักเก็บขวดสุดขยันเสี่ยวไปเป็น French Bulldog วัย5ปีครึ่งจากกวางโจวค่ะกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตด้วยนิสัยชอบออกไปเก็บขวดทุกวันวันละ3รอบรอบละประมาณ20นาทีแล้วก็รู้วิธีเทน้ำมันจากขวดด้วยนะรู้จักวิธีการหาขวดเก็บต่อเนื่องนานถึง5ปีจนมีเงินสะสมกว่า 10,000 หยวนทีเดียวค่ะความน่ารักยังไม่หมดแค่นั้นเพราะหลังจากกลายเป็นไวรัลเสี่ยวไปก็มีรายได้เพิ่มนะจนยอดรวมพุ่งไปกว่า 100,000 หยวนหรือประมาณ 445,000 บาทเยอะกว่าเราได้ซ้ำไปแต่เจ้าของย้ำว่าเงินส่วนใหญ่มาจากรายได้วิดีโอไม่ได้มาจากการขายขวดอย่างเดียวนะเจ้าของเขาก็เล่าว่าเสี่ยวไปเนี่ยชอบขยันมากๆเลยทีเดียวแค่ครึ่งชั่วโมงก็เก็บขวดได้เต็มกระสอบใบนึงละขยันกว่าคนอีกพอเริ่มดังแถวร้านแถวบ้านก็เอาขวดมาวางรอไว้หน้าบ้านให้เก็บเลยค่ะทำให้รายได้ต่อวันเพิ่มจาก20ถึง30หยวนเป็น50ถึง60หยวนขึ้นมาเป็นเท่าตัวกันเลยทีเดียวซึ่งเงินทั้งหมดเจ้าของไม่เคยนำไปใช้เก็บไว้ให้เสี่ยวไปล้วนๆเลยค่ะอยากกินอะไรอยากได้อะไรก็จัดให้เต็มที่ดูการเป็นอยู่ของเขาดีมากๆจริงสำหรับเสี่ยวไปก็คือเขาตัวแบบคุณสุขภาพดีมากๆเลยทีเดียวคุณฟังและดูน่ารักเจ้าของยังบอกอีกว่าครอบครัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนการเก็บขวดเป็นเพียงแค่งานอดิเรกเท่านั้นส่วนการถ่ายคลิปก็เพื่อเก็บความน่ารักแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนขยันทำอาหารกินนั่นเองค่ะซึ่งในจางเล่าว่าตนเองทำธุรกิจส่วนตัวสุนัขไม่ได้ขาดแคลนอาหารหรือว่าการดูแลแต่อย่างใดการเก็บขวดเป็นเพียงแค่งานอดิเรกของเสี่ยวไผ่เท่านั้นในช่วงของวันหยุดของเขาแล้วก็เขาอยากจะให้เขาได้ทำอะไรคือจะเป็นเรื่องของการเดินด้วยเพราะว่าน้องค่อนข้างมีบอดี้ที่อวบอั่นมากๆเลยทีเดียวน้องก็ไปเดินเก็บขวดเดินทั้งวันแล้วก็ได้แต่งต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังขี้เกียจตอนนี้ดูเสี่ยวไผ่เป็นตัวอย่างจะได้ขยันกันมากยิ่งขึ้นนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงเพลงนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็เลือกเพลงที่ไม่เก่ามากก็แล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเก่ามากเดี๋ยวพี่เตือนหาไม่เจออีกนะคะเพราะว่ามีขอเพลงเก่าๆมาเก่ามากเลยต้องใช้เวลาในการหานิดนึงค่ะเอทีสเพลงนี้กับฟี

รุติกเพลงนี้ค่ะคุณภาพข่าวมากเลยนะเงินจากดงบังชินกิค่ะบอยแบนด์ในตำนานอีกวงหนึ่งที่สมัยเมื่อก่อนไม่มี BTS นะคะทุกคนจะต้องรู้จักวงนี้แน่นอนกับดงบังชินกินั่นเองนะคะก่อนนั้นมีไอทิสกับฟีเวอร์ด้วยคุณผู้ฟังเวลาจะหมดลาแป๊บเดียวจ้ะ4โมงเย็นได้เวลาที่หลายคนเตรียมตัวเลิกงานเพราะบางคนอาจจะเลิก4โมงเป๊ะบางคน4ครึ่งบางคน5โมงก็ว่ากันไปแต่ไปเตือนเลิกงาน6โมงด้วยเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกัน5โมงเย็นถึง6โมงฟังเพลงพร้อมด้วยกันพอจัดรายการเสร็จปั๊บก็ขับรถกลับบ้านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะว่าไปถนนก็จะโล่งๆเพราะว่า 4-5 โมงช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยรถแน่นเราไปเสียเวลาบนท้องถนนทำไมเราอยู่ในสถานีทำงานกันไปก่อน6โมงค่อยกลับบ้านก็ได้จะได้ขับรถแบบสบายๆนั่นเองนะคะส่งท้ายที่เพลงนี้วันนี้มีแต่คนถามเพลงเก่ามาคุณผู้ฟังแม้กว่าจะหาเจอแต่ละเพลงนี่นะโอ้แย่เพลงนี้ค่ะกันจาก M-Break นะคะเจอกันอีกที5โมงค่ะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผอ.องค์การอนามัยโลกเผยการแพร่ระบาดไวรัสฮันต้าบนเรือสำราญ MV Hondius ต้องเฝ้าระวังดูแลสุขภาพผู้โดยสารและลูกเรือกว่า150คนภายในระยะเวลาอีก6สัปดาห์นายเท็ดรอสเกรเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฮันต้าบนเรือสำราญ MV Hondius กลางมหาสมุทรแอตแลนติกว่าอาจทำให้มียอดต่างๆเพิ่มขึ้นอีกจากที่มีผู้ติดเชื้อ5คนต้องสงสัยติดเชื้อ3คนและเสียชีวิต3คนในเวลานี้จึงต้องเฝ้าดูสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำนี้ที่ยังเหลืออีกเกือบ150คนภายในระยะเวลา6สัปดาห์นับจากนี้ซึ่งเป็นระยะฟักตัวของเชื้อด้วยขณะนี้เรือ MV Hondius เดินทางสู่เกาะเทนริเฟ่ของสเปนแล้วซึ่งที่นั่นจะมีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารและส่งตัวกลับประเทศเขาจึงขอให้แต่ละประเทศที่มีพลเมืองอยู่บนเรือลำนี้ซึ่งมีสิงคโปร์ด้วยกักบริเวณและเฝ้าสังเกตสุขภาพของแต่ละคนต่อไปนอกจากนี้เขายังแสดงความเป็นห่วงผู้คนตามเกาะต่างๆที่เรือลำนี้แวะจอดรายทางนับจากที่เริ่มต้นออกเดินทางจากอาร์เจนตินาเมื่อวันที่1เมษายนด้วยหวั่นว่าผู้โดยสารเหล่านั้นอาจเป็นพาหะนำเชื้อลงจากเรือโดยไม่รู้ตัวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้ งพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
16: Mass FM. Mass. Mass. Mass. F.

0: บริบาลแผ่นดินชุ่มน้ำฉ่ำ
1: เพราะฟ้าประทาน
0: ประชาสุขสำราญเพียงมีข้าวกินมีบ้านอยู
1: ่พออยู่พอกิน
0: พึ่งพาตนอย่างมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ทำตนตามรอยพ่ออยู่อย่างเพียงพอเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราท
8: ุกมากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติติดตามข่าวดินฟ้าอากาศนะคะน่าจะเป็นข่าวดีตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้พูดถึงช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคมนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศก็จะคลายความร้อนลงเท่าที่ทราบนะคะปริมาณฝนช่วงระหว่างวันที่8 9และ10หากไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่เชียงใหม่มีฝนตกถึง 60% ดังนั้นจึงขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งด้วยนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ควรค่ะรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอย่าไปหลบบริเวณนั้นนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยค่ะปรารถนาดีและห่วงใยแมส FM ร่มธรรมร่มใจที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: ไม่ว่างานหรือคนหรือปรากฏการณ์มักจะปรากฏให้เราเห็นเป็นสองด้านได้เสมอสิ่งที่ดีมีไม่ดีปนอยู่สิ่งที่ไม่ดีมีความดีแทรกอยู่ผู้รู้จึงสอนกันไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเหรียญสองด้านที่ประกอบกันมองหัวให้เห็นก้อยมองก้อยต้องเห็นหัวว
3: ันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
6: มีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
8: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
9: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
8: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
9: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
9: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
8: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
8: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำโชคมงคลแกลเลอรี่ร้านเครื่องปั้นดินเผาของดีเมืองเชียงรายลวดลายเป็นเอกลักษณ์จะซื้อไปแต่งบ้านหรือเป็นของฝากได้เลยค่ะโชคมงคลแกลเลอรี่เปิดทุกวัน 9:30 จนถึง 3:00 ข้างร้านนกหวีดนวดแผนไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
10: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
6: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
11: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
6: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพ
4: เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
11: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
11: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
11: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: ประเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขิณการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิณเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม
11: ่เทศบาลนครเจียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม
11: ่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
11: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้7พฤษภาคมนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทนิมานณห้องประชุม1อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่โดยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มกราคม2562เห็นชอบขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนนนิมานเหมินสืบเนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับโอนถนนนิมานเหมินจากกรมทางหลวงเมื่อวันที่10มิถุนายน2565เพื่อดำเนินโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทนิมานเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดประชุมโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทนิมานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่ประชุมมีความเห็นควรที่จะปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนนิมานเหมินเป็นระยะโดยปรับเปลี่ยนจากเดิมตั้งแต่สี่แยกรินคำถึงประตูทางเข้ากองบิน41โดยเป็นระยะที่1ตั้งแต่สี่แยกรินคำถึงแยกสวนสุขภาพและแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการด้านกรอบงบประมาณรายจ่ายพร้อมรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและเพื่อบูรณาการให้การดำเนินงานตามโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทนิมานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนการดำเนินโครงการก่อสร้างกำหนดให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ในวันที่14พฤษภาคม2569เวลา 8:00 น.จนถึง 12:00 น.ในห้องประชุมทองกวาว1สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ UNISERV CMU

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความมั่นใจในตนเองบวกกับการประเมินตนเองโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงนั้นจะเพิ่มระดับความพึงพอใจในชีวิตขึ้นได้ถึง 30% จากผลงานวิจัยค่ะแต่อย่างไรก็ตามจงเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าคุณเปิดหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจฟังเทปบันทึกเสียงเข้าร่วมฟังการบรรยายคุณก็จะได้ทราบถึงพลังอำนาจที่แสนวิเศษที่คุณครอบครองอยู่ค่ะรวมไปถึงความสามารถที่น่าอัศจรรย์ใจของคุณอีกด้วยนะคะซึ่งการที่สื่อต่างๆเหล่านี้สอนคุณว่าคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองจึงจะประสบความสำเร็จนั้นเป็นความจริงค่ะแต่กระนั้นความมั่นใจในความสามารถของตนเองอย่างเกินเหตุนั้นกลับจะไม่ได้ส่งผลดีกับคุณในระยะยาวเท่าใดนะคะคุณจะต้องไม่พยายามที่จะโน้มน้าวใจตนเองว่าตัวเองคือซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์วูแมนคุณจะต้องไม่ทำร้ายตนเองโดยการกล่าวอ้างว่าตนนั้นมีความสามารถรอบด้านเนื่องจากความพยายามดังกล่าวจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นใจในสิ่งที่คุณมีความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองบนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
2: น้ำมันก็ขึ้นราคา
1: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
2: ต้องคิดแล้ว
1: คิดอีก
3: งั้นมานี่เลย
4: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
3: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
4: แต่ราคาดีเกินคาด
3: ร้อนนี
4: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
3: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
4: มีระบบล้างตัวเอง
3: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
4: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
1: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
2: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
1: กินอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
2: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
1: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เทอมนี้
4: ต้องมี Acer
3: Chromebook คู่ใจ
4: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู
3: ่กับจอสัมผัส
4: คีย์บอร์ดกันน้ำ
3: รองรับทั้ง Canva และ Gemini
4: ดาวและรายเดือนสบายๆ
3: เพียง299บาท
4: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
3: ประกันนานถึง3ปี
4: ไม่ซื้อ
3: ไม่ได้แล้ว
4: สายเกมห้ามพลาด
3: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
4: 20,000 ต้นๆ
3: ประกัน

0: ล่องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์โพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
2: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอริสสครับผิวหน้าปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
2: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5600

0: Mass FM
1: จากโพสต์ของครูไอวี่ค่ะวัยรุ่นฟินแลนด์แทบไม่มีความเครียดเพราะพ่อแม่ถามคำถามนี้ทุกวันถือว่าเป็นความลับจากประเทศที่สุขที่สุดค่ะในโลกยุคปัจจุบันที่เด็กๆเติบโตท่ามกลางแสงสีฟ้าจากหน้าจอและเสียงสะท้อนของการเปรียบเทียบในโลกโซเชียลที่หมุนวนไม่จบสิ้นปัญหาความวิตกกังวลได้กลายเป็นภัยเงียบที่คืบคลานเข้าสู่ใจของวัยรุ่นอย่างรวดเร็วหลายครั้งพวกเขาตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ราวกับว่าร่างกายได้พักแต่จิตใจกลับไม่ได้พักผ่อนเลยอย่างไรก็ตามในประเทศที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางจิตอย่างฟินแลนด์มีเคล็ดลับเรียบง่ายที่สืบทอดกันมาในครอบครัวซึ่งผลการศึกษาพบนะคะว่าช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีระดับความกังวลพื้นฐานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 60-80% ค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นไม่ใช่เครื่องมือราคาแพงแต่เป็นเพียงคำถามเดียวก่อนปิดไฟนอนครอบครัวชาวฟินแลนด์มีพิธีกรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังค่ะเรียกว่าคำถามปิดท้ายวันโดยก่อนที่ลูกจะหลับตาลงพ่อแม่จะตั้งคำถามสั้นๆให้ลูกได้พูดออกมาดังๆว่าวันนี้มีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องได้ไหมการทำเช่นนี้ไม่ใช่เพียงการพูดคุยสัพเพเหระนะคะแต่มีกฎเหล็ก3ข้อค่ะเพื่อรักษาพื้นที่นี้ให้ปลอดภัยที่สุดขึ้น1ไม่มีหน้าจอเป็นช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นอย่างสิ้นเชิง2ไม่มีการให้คำแนะนำพ่อแม่ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ฟังที่ดีไม่ต้องสอนบทเรียนหรือเสนอวิธีแก้ปัญหาและ3ไม่มีการตำหนิหรือแก้ไขไม่ว่าสิ่งที่ลูกเล่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนพ่อแม่จะไม่ตัดสินหรือแก้ไขความรู้สึกนั้นหัวใจสำคัญคือการสื่อสารที่สม่ำเสมอในบรรยากาศที่สงบซึ่งช่วยให้เด็กกล้าที่จะเปิดเผยโลกภายในของเขาออกมาค่ะทำไมคำถามง่ายๆถึงมีผลต่อสุขภาพจิตอย่างมหาศาลคำตอบทางจิตวิทยาและชีววิทยาไม่ได้อยู่ที่การพยายามมองโลกในแง่ดีนะคะแต่มันคือกลไกของสมองที่ต้องการการปิดจบเมื่อสมองได้ระบุถึงเหตุการณ์ดีๆและเอ่ยออกมาดังๆก่อนนอนมันจะส่งสัญญาณบอกระบบประสาทค่ะว่าอันตรายสิ้นสุดลงแล้วส่งผลให้ระดับคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดลดลงในขณะเดียวกันฮิปโปแคมปัสจะทำหน้าที่บันทึกความทรงจำของวันนั้นว่าปลอดภัยและเรียนรู้ว่าโลกใบนี้สามารถจบลงได้อย่างสวยงามความลับนี้ไม่ใช่การฝืนมองโลกในแง่ดีแต่มันคือศิลปะแห่งการปิดจบอารมณ์ในแต่ละวันหากปราศจากกระบวนการนี้ความคิดของเด็กจะยังคงวิ่งวนในลักษณะที่ค้างคาไม่ได้รับการประมวลผลและไม่ได้รับการคลี่คลายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าทันทีเพราะสมองยังคงทำงานหนักในวงจรความเครียดตลอดทั้งคืนนั่นเองค่ะเราต้องแยกให้ออกว่าพิธีกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการฝึกขอบคุณหรือการพยายามฉาบหน้าด้วยสีชมพูแต่มันคือการหยุดวงจรความเครียดในโลกปัจจุบันเด็กๆมักหลับไปท่ามกลางเสียงรบกวนของโดพามีนจากการไถหน้าจอและความรู้สึกเปรียบเทียบที่กัดกินใจทำให้สมองไม่เคยได้รับสัญญาณว่าสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้จบลงแล้ว

0: การตั้งคำถามถึงเรื่องดีๆเรื่องสุดท้ายจึงเหมือนการปิดกล่องความคิดที่ค้างคาเพื่อวางภาระทางอารมณ์ลงก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทราช่วยให้สมองหลุดพ้นจากวงจรความคิดที่หาทางออกไม่ได้นั่นเองค่ะจากการติดตามผลของนักจิตวิทยาในครอบครัวที่ใช้พิธีกรรมนี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษพบสถิติที่น่าอัศจรรย์ค่ะว่าเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าสู่วัยรุ่นพวกเขามีระดับความกังวลพื้นฐานต่ำกว่าเด็กทั่วไปถึง 60-80% เลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นการวางรากฐานทางใจที่แข็งแรงอย่างยิ่งคุณแม่ชาวฟินแลนด์ได้สรุปปรัชญานี้ไว้อย่างลึกซึ้งค่ะว่าเราไม่ได้แค่ส่งลูกเข้านอนแต่เราสอนให้ใจของเขาได้พักนี่คือการสร้างความรู้สึกปลอดภัยซึ่งเป็นรูปแบบที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดที่มนุษย์ต้องการได้รับจากครอบครัวการปกป้องสุขภาพจิตของลูกอาจเริ่มได้ง่ายกว่าที่คุณคิดโดยไม่ต้องรอให้พร้อมหรือใช้เครื่องมือใดๆเพียงแค่คืนนี้ลองสละเวลาสักครู่งดใช้อุปกรณ์สื่อสารไม่ต้องพูดถึงแผนการอันวุ่นวายของวันพรุ่งนี้และไม่ต้องพยายามปลอบใจด้วยคำพูดที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่ถามเขาด้วยความใส่ใจว่าวันนี้มีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องได้ไหมแล้วปล่อยให้เขาได้เรียนรู้วิธีการปิดจบวันอย่างปลอดภัยด้วยตัวของเขาเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ของครูไอวี่นะคะ
1: Mass FM Your Happiness Our Happiness
2: Mass

0: คุณผู้ฟังคะแจ้งข่าวจากแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทหากอยากให้ร้านขายดีขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยไฮไลท์เด็ดในการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความรู้นะคะบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายอย่างไรให้ถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรจัดการเอกสารยังไงให้ลดหย่อนได้เยอะพบกูรูด้านค้าปลีกและบัญชีตัวจริงมีสินค้าราคาพิเศษจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทและสินค้าชุมชนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งมีบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินและบริการเสริมในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมตั้งแต่ 8:30 นจนถึงบ่าย 3:00 นณโรงแรมแกลนป่าแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนค่ะสามารถลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะจนถึง23พฤษภาคมสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท053 093 447ต่อ18หรือ093-138-9231งานนี้จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
2: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
5: วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
5: ความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
4: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
4: มนนมสด การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
4: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
4: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ

0: ็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร053-217-763
5: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass FM
7: ดูแลเอาใจใส่คนรอบกายอย่าโกรธกันอย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลความเข้าใจกันคือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อสงสัยอย่าละเลยกับคนที่คุณรัก Take care of those around you and don't get angry easily without reason. Understanding is the foundation of the best relationships. Don't let life be filled with doubts. Don't neglect the people you love.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ IEA ส่งสัญญาณปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่มหากปัญหาอุปทานไม่คลี่คลายฟาติบิโรผู้อำนวยการบริหารของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ IEA

0: กล่าวเตือนว่าตลาดพลังงานโลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีความผันผวนสูงโดยระบุว่าอาจต้องใช้มาตรการระบายปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มเติมหากปัญหาด้านอุปทานอย่างยืดเยื้อบิโรกล่าวในการประชุม Canada Growth Summit 2026ว่าความผันผวนอาจกลายเป็นปัจจัยหลักของตลาดในระยะนี้และความมั่นคงด้านน้ำมันจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญโดยตลาดกำลังเผชิญภาวะที่ยากลำบากเนื่องจากสงครามอิหร่านยังคงทำให้อุปทานน้ำมันหายไปจากตลาดหลายล้านบาร์เรลต่อวันพร้อมเสริมว่าแม้สงครามจะสิ้นสุดลงการฟื้นตัวของอุปทานก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปบิโรเสริมว่า IEA พร้อมพิจารณาใช้คลังน้ำมันสำรองเพิ่มเติมหากภาวะขาดแคลนอุปทานยังดำเนินต่อไปหลังจากก่อนหน้านี้ได้ระบายปริมาณน้ำมันสำรองไปแล้วราว 20% เพื่อลดแรงกดดันด้านราคานอกจากนี้บิโรยังแนะให้แคนาดาซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ4ของโลกกระจายตลาดส่งออกพลังงานไปยังภูมิภาคต่างๆมากขึ้นโดยชี้ว่าหลังเกิดสงครามอิหร่านหลายประเทศจะมองหาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและแคนาดาถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นทั้งนี้ระหว่างการเยือนแคนาดาบิโรได้พบกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีและคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่กรุงออตตาวาเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานโดยครอบคลุมถึงผลกระทบจากความขัดแย้งในช่องแคบพอร์มูธรวมถึงศักยภาพของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกพลังงานรายสำคัญเพื่อชดเชยช่องว่างด้านอุปทานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: มีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่

0: ับและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92

ีความคำว่ารักไว้ยังไงก็ไม่รู้นะคะความรักที่เราเจอจะเป็นรักแท้หรือว่าแค่เหงาเฉยๆงั้นเก่าของโบสุนิตาลีติกุลค่ะรักแท้หรือแค่เหงาและก็ปานธนพรสองกายหัวใจเดียวนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:17 น.วันนี้แลดูจะมืดเร็วกว่าปกตินี้ 7-5 โมงกว่าแบบนี้แดดยังแรงอยู่เลยค่ะแดดจะทะลุทะลวงเข้ามาในห้องแอร์เลยก็ว่าได้แต่วันนี้แลดูจะครึ้มๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็ลุ้นกันต่อว่าวันนี้เราจะเจอฝนกันไหม 60% ของพื้นที่ไม่รู้ว่าไปตกโซนไหนเพราะตลอดทั้งวันรออยู่ก็ยังไม่มาเลยนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันค่ะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเพิ่มเติมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนกับภาวนานะคะภาวนาให้เจอแต่เรื่องดีๆภาวนาให้เจอแต่คนดีๆละกัน

หยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าได้ค่ะเงินเก่าของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเงียบหายไปเลยไม่มีละครไม่มีหนังไม่มีอะไรใดๆเหมือนจะเป็นพิธีกรรายการอยู่รายการหนึ่งเหมือนกันที่คู่กับกิ๊กสุวรรณีอันนั้นตลกมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังงานเก่าของพี่แท่งค่ะอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าและพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนกับภาวนาด้วยนะคะ17:27ค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นใครที่กำลังมีแพลนจะสร้างบ้านอยากจะทำบ้านเราให้สวยดูดีได้ดั่งใจไปเลือกแบบบ้านที่ตรงใจคุณได้นอกจากเลือกแบบบ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกทุกอย่างในบ้านเองได้จะเลือกกระเบื้องหรือว่าจะเป็นสุขภัณฑ์ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะล้ำซับมาพร้อมกับโปรโมชั่นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะสร้างบ้านกับล้ำซับรับแอร์ฟรีทั้งหลังเย็นฉ่ำกันไปเลยพร้อมรับของแถมสูงสุดถึง15รายการด้วยค่ะเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบจองก่อนได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการล้ำซับบริการลูกค้าทุกท่านทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเลือกล้ำซับให้ดูแลเรื่องบ้านกันได้ค่ะซึ่งที่นี่เราจัดเต็มกับโปรโมชั่นพิเศษของล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับฟรีเข้าแบบเขียนแบบด้วยสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะด้านใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลแข็งแรงแน่นอนค่ะติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคารับประกันผลงานโครงสร้าง7ปีและงานสถาปัตย์1ปีนะคะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟร์แมนค่ะและก็ยังมีทีมงานพาคุณไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์โคมไฟและประตูด้วยนะคะบอกแล้วว่าดูแลทุกขั้นตอนให้คุณได้อยู่ในบ้านที่ตรงใจและอยากได้ที่สุดนะคะล้ำซับพร้อมให้การดูแลคุณเสมอลูกค้าที่สนใจจะสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมนัดสำรวจหน้างานได้ที่0931965566นะคะ0931965566สำนักงานสาขาเชียงใหม่อยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของลำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนืออยู่ลำปางก็ไปได้อยู่ปายอยู่ลำพูนอยู่ไหนก็สามารถไปสร้างบ้านให้คุณได้สอบถามเพิ่มเติมได้กับลำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะอีกหนึ่งเพลงเก่าของ Blackhead นะคะมีความสุขหรือเปล่าลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่เราทำปัจจุบันมันทำให้เรายิ้มได้และมีความสุขไหมนะคะ

0: สุขหรือเปล่า
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Fashion Up.
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ปี2562รัฐบาลยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติแต่ปรากฏว่าปริมาณกลับพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีมาตรการไหนหยุดเผาหยุดหมอกควันได้เราอยากเห็นมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนค่าอันตราย

ากว่าเธอต้องการฉันก็ยังเป็นเพื่อนเธอได้เสมอนะคะอย่ามองฉันเป็นคนอื่นค่ะและพี่เบิร์ดธงชัยกับเหมือนเป็นคนอื่นสองเพลงที่คนละขั้วกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทั้งเสียงของมิกกี้ก็ยังเพราะเสมอและพี่เบิร์ดก็เพราะเช่นเดียวกันนะคะ 17:43 นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเรานะคะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยตลอดทั้งวันทำงานไปโน่นไปนี่พลังเริ่มหมดมาเติมพลังกันค่ะมาพร้อมกับความอร่อยของอาหารทะเลที่คนได้เลือกกันอย่างมากมายทีเดียวนอกจากความอร่อยของอาหารทะเลหรือว่าจะเป็นเมนูของอาหารไทยเราก็มีคนได้เลือกมากมายบรรยากาศก็ยังดีด้วยช่วงนี้อากาศเชียงใหม่เรากำลังสบายๆแวะไปนั่งทานข้าวนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองสถานที่กว้างขวางที่จอดรถเยอะและก็เมนูอร่อยมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ฟินกันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเปิดแล้วค่ะ 17:00 นถึง 23:00 นแวะไปกันได้มาพร้อมกับเมนูพิเศษของทางร้านทั้งเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยค่ะและก็ปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยทีเดียวค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองหวานเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวนะคะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนแล้วก็มีไก่ย่างชมจันทร์ด้วยค่ะและก็มีเมนูของทะเลร่วมเผาจานใหญ่ปลากระพงทอดน้ำปลาปลาทับทิมสมุนไพรและอื่นอีกมากมายทีเดียวก็ต้มยำกุ้งนะคะทอดมันกุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นและอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะชอบแบบไหนเลือกได้อร่อยจัดเต็มทุกเมนูแล้วก็ทุกจานให้คุณได้ฟินกันแน่นอนนะคะและนอกจากนี้ค่ะสามารถเลือกนั่งได้หลายโซนส่วนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยพิกัดของร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านไหนได้เลยจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่063-525-1719เบอร์นี้นะคะ063-525-1719แล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ยินดีให้บริการทุกวันและพร้อมเสิร์ฟทุกวันเช่นเดียวกันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะให้คุณได้อิ่มให้คุณได้ฟินกับบรรยากาศดีๆผ่อนคลายและจะได้มีแรงลุยกันต่อกับเช้าวันต่อไปแวะกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสช่วงเย็นแบบนี้ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานเก่าของไอซ์รันยูเพลงนี้บ้านหมอน2ใบกับใจเงาๆค่ะ

จะรักทุกนาทีที่ยังหายใจเพราะความรักที่มีอยู่ไม่ได้น้อยไปยังมากมายเหมือนเดิมนะคะงานเก่าของบี้สุกฤตค่ะกับมากมายตอนนี้อู้บ่จ้างแล้วนะคะพูดคำว่ารักไม่เป็นสลับพวีเข้าวัดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังก่อนนั้นงานของไอซ์สุนยูกับมอนสองใบกับใจเงาๆนะคะฝนที่นี่อาจจะเงียบๆค่ะคุณผู้ฟังแต่โซนอื่นเขาก็ตกกันเยอะอยู่เหมือนกันในโซนของภาคกลางหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวรวมไปถึงกรุงเทพด้วยฝนตกหนักมากๆนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นในโซนของนครสวรรค์พิษณุโลกก็ตกนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆแต่ว่าในโซนของภาคเหนือเราก็จะมีที่จังหวัดไหนลำปางก็ตกลำปางนี่ตกทุกวันเลยทีเดียวส่วนเชียงใหม่เราก็เงียบเงียบไปตกนู่นเลยค่ะใกล้ๆแถบเปาแถวพร้าวแถวเชียงดาวนู่นเลยแต่ว่าแถวในโซนตัวเมืองยังไม่มีค่ะวันนี้ก็โล่งๆกันไปเดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าจะมาหรือเปล่าเท่านั้นนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight รออยู่พรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายๆเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้

0: างแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
5: You're listening 92

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังในเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์ที่8นะครับพฤษภาคมเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนกลางคืนเย็นสบายดีนะฮะวันนี้อากาศก็ดีทีเดียวลงมา30ต้นๆแล้วตอนนี้ขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับจนถึง 19:00 นกับเรดิโอชวายไลท์ครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เฮียแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมาได้หนึ่งกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมนะครับอย่าลืมแวะไปอิ่มอร่อยกันสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุนะครับWarm Up Cafe The Best in Town เมื่อคืนก็มีคอนเสิร์ตไปแล้ววงนี้สนุกสนานมากชื่อวงแบบสุดๆสามานวันนี้คือวันศุกร์ด้วยครับไปได้เต็มที่เลยอย่าลืมไปชิมเมนูใหม่ของเขาด้วยนะเป็นอาหารว่างราคา100กว่าบาทอะของอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงจริงๆเลยนะแนะนำเลยนะอย่างตืดๆตืดๆตืดๆเกี๊ยวกุ้งทรงเครื่องบางทรายนะฮะแล้วนี่ไส้กรอกอีสานนะฮะผาข้าวเหนียวอันนี้อร่อยมากราคา100บาทต้นๆเองกลางๆด้วยอร่อยใครไม่ไปดูเมนูนี้น่ากินมากๆเลยชิลอันนี้แนะนำเลยวอร์มอัพคืนนี้0534006777ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับบูชิโดไอซิกยา69ทุกเมนูอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ามี2โซนนะมีโซนหน้าแล้วก็โซนหลังมีบริการอาหารเครื่องดื่มครบครันทีเดียวและทุกอย่าง69เท่าเดิมอย่าลืมไปอิ่มอร่อยกันนะครับเชิญได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า69เท่าเดิมครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรียนเรือทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับ
1: Radio Twilight

0: Radio
1: ภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจ

0: คุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ชอบมากเลยคุณฟังเมื่อคืนนี้ฝนตกนะก็ดึกๆหน่อยนะครับตกอยู่ประมาณสักเป็นชั่วโมงแต่ว่าช่วงต้นแรงหน่อยช่วงหลังนี้ก็จะเบานิดนึงแต่ว่ามีน้ำขังตกจนขังได้ก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะชุ่มฉ่ำลดฝุ่นละอองลงไปแล้วก็อากาศก็เย็นลงมาแล้ววันนี้ทั้งวันนะก็ไม่ร้อนมากเหมือนวันอื่นๆอาจจะมีช่วงก่อนบ่ายโมงนี้จะร้อนนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้ช่วงเย็นเนี่ยก็30ต้นๆแหละสบายๆเราก็ขับรถฟังเพลงชิวๆเพลินๆกันเลยทีเดียวนะอยากให้ตกอีกเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกให้โลเคชั่นไปตั้งหลายวันแล้วกว่าจะเจอกันนะฮะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับอากาศสบายๆเดี๋ยวฝนมาก็วันนี้ก็มีเหมือนกันแต่อยู่ในช่วงกลางคืนแบบเมื่อคืนนั่นแหละทำใจกันนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังเพลงกันนะครับขับรถชิวๆกับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

คุณผู้ฟังใกล้จะ19นาฬิกาแล้วได้เวลาผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอุป

0: ยกคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
2: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
3: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดสักทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
2: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี
6: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึง20%เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติลีมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoacidicus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาด ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13 และ 1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นสกลนครนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครพนมศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 ซม.และเวลา 17:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 ซม.และเวลา 7:59 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถน

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

ไปขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิร

0: าลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคราวาสซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสารพันยะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทางยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
4: สภาหอการค้า Refresh Refill the music
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วเราให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้
7: พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Chiang Mai Variety Talk.

0: ราจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คทางช่อง TikTok Live นะครับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับแล้วก็เราลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่เชียงใหม่เรดิโอ FM 92แล้วก็ที่เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการของทสถานีได้24ชั่วโมงเลยนะครับสองช่วงของรายการเหมือนเดิมครับผมทิติพันธ์ลานาพันธ์วันนี้มาอยู่กับคุณผู้ฟังในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คบอกเล่า90แจ้งเตือนประกาศต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับในประเทศไทยในบ้านเรานะครับหรือว่าต่างประเทศที่มันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณฟังผมจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คจะเป็นช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ที่เป็นประเด็นสำคัญครับแล้วก็รวมถึงเรื่องสัพเพเหระต่างๆท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนาไปของไอทีเทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพถ้ามีเวลาผมจะเอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสองช่วงของรายการนะครับติดตามได้ทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk FM 92เชียงใหม่ Radio แล้วก็ไฮไลท์ทาง Facebook ทาง TikTok และทาง YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้ามีประเด็นที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่ในเพราะอย่างนี้เรื่องของพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาเงินกู้400ล้านนะครับเริ่มที่จะไม่ราบรื่นนะครับสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวไปติดตามนะครับคุณดีเทลสวัสดีครับคุณลิมนะลืมนาบัวสวัสดีนะครับคุณเนตตี้คุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับคุณพาวอนเดอร์สวัสดีนะครับคุณดียอบนายสวัสดีครับคุณกบ3004สวัสดีครับคุณเอกลินบอกสวัสดีครับพี่รอฝนอยู่นะครับเดี๋ยวรออยู่นะครับเห็นเขาบอกว่า2ทุ่มรู้เรื่องตอนนี้2ทุ่ม13แล้วยังไม่มาครับสวัสดีคุณแม่จันทานะครับสวัสดีอายุเซอร์ทุกท่านสวัสดีคุณเก่งสุภชัยครับ My Life สวัสดีครับคุณสาครคุณรุ่งฟ้าคุณเบ็ตตี้คุณ JWA สวัสดีนะครับเอาละครับยินดีต้อนรับนะครับคุณสัญญานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับผม
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ด้วยกันนะครับสักครู่นะครับเมื่อกี้เห็นเข้ามาหลายท่านเลยนะครับคุณเนตตี้คุณเอกลินทักไปแล้วนะครับคุณนิมนาบัวทักไปแล้วนะครับคุณสัญญาทองทองนกนะครับคุณข้าวหอมคนสวยคุณวราคุณแต่แต่ครับสวัสดีนะครับคุณสุกรียี่ครับสวัสดีนะครับคุณอ้อนการกนกนะครับครับฝากคุณผู้ชมกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนเข้ามาดูรับข่าวสารกันเยอะๆคุณวิรัตสวัสดีครับคุณแมงโก้คุณจีด้าจีดาพันธ์ครับคุณอรดาสวัสดีครับคุณ Vivo Y21D คุณชวีวันคุณมอดดันครับคุณภัยรัตมีสกุลคุณเสี่ยวอี้นะครับคุณทอยโรซ่าครับคุณวิหน่อยคุณกนกลักษณ์ชินนลงครับคุณนงลักษณ์คุณนิชิคุณวัดโบนวัดครับช่างจุ่นครับคุณเมนคุณเกียรติปุณณโกโกครับคุณซุปเปอร์มอมคุณนิรันดร์แก้วมณีนะครับคุณดมผัดเป่งครับคุณโซโซครับสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีครับนับหนึ่งกับน้องหนวดครับสวัสดีครับคุณเล็กนะครับประกาศทิพย์นะครับคุณเว็บครับคุณบังออนคุณยูโรสปอร์ตพี่บีคุณอับดุลเลาะครับสวัสดีนะครับคุณโจโจฮะคุณดำดำครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับคุณนายจันทาครับสวัสดีครับคุณฟังครับเรื่องของอากาศเนี่ยผมก็รออยู่นะคือเราขู่กันมาประมาณเกือบอาทิตย์ละนะครับว่าฝนมันจะตกเยอะ วันนี้ก็หมายปั้นมือว่าคืนนี้ชุ่มฉ่ำแน่นอนนะครับเมื่อเช้าดูการเขาเรียกว่าจำลองสภาพอากาศนะครับว่าจะมาหลังเที่ยงพอหลังเที่ยงไปแบบจำลองไปว่าจะมาช่วงเย็นตอนนี้เปลี่ยนไปอีกละบอกว่าจะมา2ทุ่มตอนนี้2ทุ่ม20ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่ารายงานสภาพอากาศนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับว่าฝนประมาณ 60-70% ตั้งแต่วันนี้ไปวันนี้วันศุกร์นะครับจนถึงวันอาทิตย์เลยวันจันทร์ถึงจะค่อยๆลดลงหน่อยนะครับวันอังคารมันพูดก็ลดลงหน่อยนึงครับก็เป็นเรื่องของฝนฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังคุณผู้ฟังก็อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าคงไม่ตกแล้วล่ะนะครับอย่าประมาทนะครับแจ้งเดือดอากาศก็บอกว่าเตรียมรับแรงกระแทกแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตอนนี้กลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากทิศใต้ขึ้นไปสู่ทิศเหนือนะครับชุดใหญ่ด้วยมีหมดครบองค์ประชุมนะครับลดฝนลมฟ้านะครับตอนนี้กำลังถล่มที่จังหวัดตากกำลังหนักเลยนะที่ตากหนักเลยกำลังจะเคลื่อนตัวขึ้นมานะครับที่มีการรายงานมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเกาะคาลำปางฝนกำลังตกนะขึ้นมาละใกล้แล้วนะครับจากลำปางก็จะมาลำพูนจากลำพูนก็จะมาเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะขึ้นไปที่เชียงรายก็หวังว่าจะตกแบบมีมารยาทนะคือตกเยอะไม่เป็นไรอย่าลมแรงเกินลมให้พอสมควรลมให้พอสมควรนะครับที่จังหวัดตากนี่ตั้งแต่4โมงเย็นแล้วนะตกหนักมากแล้วก็8ถึง10นะครับย้ำกันอีกครั้งนึงวันนี้วันศุกร์ที่8เนาะ8 9 10นะครับก็คิดว่าน่าจะหนักหรือฝั่งภาคอีสานนะครับที่ตากพิษณุโลกภาคเหนือล่างมันตกเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวตกก็รู้อะตอนนี้ผมก็รออยู่กำลังกังวลใจกันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลมแรงเนี่ยกำลังจัดรายการอยู่แล้วไฟดับนี่ต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะนะครับว่าอาจจะมีเหตุขัดข้องทางลมฟ้าอากาศนะครับอากาศแปรปรวนรุนแรงนะครับคุณฟังช่วงนี้นะครับช่วงนี้ครบองค์ประชุมมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลังที่เกิดขึ้นก็คือประเด็นของชาวต่างชาติมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ขยายวงในส่วนของการใช้พื้นที่นะครับประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นคือที่เกาะพังงานนะครับตอนนี้ชาวอิสราเอลมากว้านซื้อที่ดินครับมาตั้งโบสถ์มาปลูกบ้านมาสร้างโรงแรมรีสอร์ทวิลล่าสร้างบ้านขายสร้างบ้านให้เช่าสร้างชุมชนมาเปิดโรงเรียนเปิดร้านอาหารร้านให้เช่ารถจัดปาร์ตี้คือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับกลายเป็นดินแดนของชาวอิสราเอลไปแล้วนี่คือเกาะพังงานเป็นแดนสวรรค์ของคนยิวในตอนนี้เลยคือชาวบ้านในท้องที่ก็สงสัยนะบอกว่าเอ๊ะคนพวกนี้มันเหมือนไม่ได้แค่มาท่องเที่ยวอ่ะคือมาจะมาปักหลักแล้วก็มายึดครองเจ้าหน้าที่ไทยก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆทำอะไรไม่ได้ไม่รู้มีใครหนุนหลังหรือเปล่านะครับเงินหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มชาวอิสราเอลคนไทยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คือเกาะพังงานเดี๋ยวผมมีประเด็นเรื่องเนี้ยนะมาคุยด้วยนะครับมาคุยด้วยแล้วก็เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยสมุยก็ใช่นะครับคือข้อมูลตัวนี้มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการสแกนนิติบุคคลต่างชาติในเกาะสมุยเกาะพังงานนะครับเพื่อที่จะสกัดกลุ่มนอมินีหรือว่าธุรกิจสีเทามีตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบดูมีบริษัทต่างชาติมาร่วมลงทุนนะครับเกาะสมุยเกาะพังงานนะ2เกาะนะคุณผู้ฟัง 11,426 รายคิดเป็นสัดส่วน 67.9 97% ของบริษัททั้งหมดบนเกาะทั้ง2เกาะพูดง่ายๆคือเอาตีซะว่า68 100บริษัท2เกาะนี้จะเป็นของคนไทยจริงๆก็คือ32บริษัทอีก68บริษัทเป็นของชาวต่างชาติทั้งหมดครับปนๆกันไปชาติไหนก็ไม่รู้ล่ะนะครับเรื่องนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพูนพงษ์นายนากากรบอกว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติการสแกนนิติบุคคลบนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็คือเกาะพังงานกับเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเพื่อสกัดกั้นทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือว่าถือหุ้นแทนหลังเกิดกระแสอย่างที่บอกปากต่อปากต่างชาติยึดเกาะพังงานเกาะสมุยไปเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นพบจำนวนบริษัทที่มีชาวต่างชาติลงทุนประกอบกิจการบนเกาะพังงานและก็เกาะสมุยนะครับอย่างที่บอกหมื่นกว่าบริษัทคิดเป็น 68% ของบริษัททั้งหมด2เกาะนะครับมีทั้งที่ประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ที่หลีกเลี่ยงใช้คนไทยเป็นนอมินีสุราษฎร์ธานี 21,717 รายเป็นบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติลงทุน 11,649 รายสูงสุดต่างชาติ5อันดับแรกฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอิสราเอลแล้วก็เยอรมันเกาะพังงาน 4,761 รายเป็นของต่างชาติ 3,213 รายห้าอันดับแรกอิสราเอลฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียเยอรมันคือกลุ่มเดิมแต่สลับตำแหน่งกันนะครับเบอร์หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีนะครับคือฝรั่งเศสเบอร์หนึ่งที่เกาะพังงาคืออิสราเอลเกาะสมุย 12,050 รายชาวต่างชาติ 8,213 รายห้าอันดับแรกฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียจีนอิสราเอลเกาะสมุยมีจีนเพิ่มขึ้นมาข้อมูลเกาะพังงาเกาะสมุยครับชาวต่างชาติที่เขามาร่วมลงทุนบน2เกาะนี้เป็นนักลงทุนจากกลุ่มประเทศเดียวกันก็เลยไม่ต้องแปลกใจครับว่าจะได้ยินว่าต่างชาตินั้นยึดเกาะพังงาแล้วก็เกาะสมุยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีการตรวจสอบธุรกิจบนเกาะพังงาไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ทางท่านอธิบดีเนาะแจ้งมาบอกว่ามีธุรกิจที่มีลักษณะต้องสงสัยเกี่ยวกับการใช้คนไทยเจอหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือที่เรียกว่านอมินีกลุ่ม2กลุ่มธุรกิจก็คือสำนักงานบัญชีและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับตอนนี้ก็ส่งให้ DSI ไปตรวจสอบเชิงลึกดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดต่อไปนะครับก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้นะครับรู้ฟังสินทรัพย์รวมกันเกินกว่า100ล้านเข้าไปแล้วนะครับเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี34รายก็ให้ปปง.ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเส้นทางการเงินนะครับนี่คือก็บอกต่างชาติยึดประเทศไทยไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็ใกล้ตัวของเราทั้งปัจจุบันและในอนาคตทั้งอนาคตทางใกล้และก็ทางไกลเรื่องของพระราชกฤษฎีกาการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้มีกระแสเกิดขึ้นว่าทางด้านฝ่ายค้านกำลังเขาเรียกว่ายังไงดีลงชื่อเพื่อที่จะขอสต็อปโครงการนี้ไว้คือเรื่องการกู้เงินนี่แหละเรื่องนี้กระทรวงการคลัง TikTok ของกระทรวงการคลังมีการโพสต์คลิปของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติประภาสตอบคำถามว่าทำไมต้องออกพระราชกฤษฎีกากู้เงินและถ้าเราไม่เอาพ.ร.ก.ตัวนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มีคนไม่เห็นด้วยคุณเอกนิติก็บอกว่าวันนี้เรามี2ทางเลือกครับมี2อย่างไม่ทำอะไรเลย การไม่ทำอะไรเลยจริงๆไม่จำเป็นต้องออกมาทำออกมาก็โดนด่าแต่ถ้าไม่ออกมาแล้วประเทศเสียหายผมรับไม่ได้วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าไม่ทำเลยเลยหนึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีเล่าให้ฟังครับว่าเห็นวิกฤตมาเป็นระลอกอย่างชัดเจนราคาพลังงานขึ้นไปแล้วต้นทุนเริ่มแพงขึ้นวันนี้สะท้อนตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มขึ้นเงินเฟ้อขึ้นแปลว่าหลายค่าของชีพของคนทุกคนจะเริ่มขึ้นเงินในกระเป๋าของเรารายได้เราขึ้นไม่ทันค่าของชีพเราก็จะถูกกระทบสิ่งที่ตามมาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยธุรกิจกำไรก็จะลดลงหรืออาจขาดทุนคนก็จะตกงานปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไหมคุณเอกนิติบอกว่าต้องเข้ามาช่วยดูแลปากท้องถ้าไม่ทำอะไรเลยลองคิดกลับด้านคือถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ดีนะไม่โดนด่าแต่ประเทศไทยมันไปไม่ได้มันรับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าไทยยังพังถ้าไทยพังเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่แค่ประเทศพังคนไทยจะตกงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่าครองชีพของคนที่สูงขึ้นรายได้หดที่เราเรียกว่าแรงกระแทกที่สำคัญแรงบีบดับเบิลสควิสนี่บีบสองด้านเลยครับต้นทุนขึ้นรายได้หดนะครับถ้ามันลามไปถึงการตกงานเมื่อไหร่ก็คือหนักธุรกิจจะปิดกิจการ GDP ก็หดอยู่ดีๆรายได้ก็หายไปนะครับเรื่องของ GDP เรื่องอะไรที่สับแสงทางการคลังนี้ผมไม่พูดถึงละเรื่องนี้คุณกรจันติกวนิชสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็โฟนอินเข้ามาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์บอกว่ากรณีรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านตั้งคำถามถึงคุณอนุทินนายกเข้าใจหรือใกล้ไม่เข้าใจกู้เงิน 400,000 ล้านสถานการณ์ปี52กับปัจจุบันต่างกันยังไงปี52ในสมัยพรรคประชาธิปัตย์กู้มันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ GDP ติดลบ 7% GDP ทั้งปีติดลบ 2% ปีต้มยำกุ้ง GDP ติดลบเกือบ 8% เข้าเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญก็ออกพรก.มาช่วยป้องกันเศรษฐกิจไม่ให้ล้มอีกครั้งที่ออกพรก.สมัยนายกประยุทธ์ GDP ลบ 6% ทั้งปีช่วงโควิดเป็นวิกฤตระดับโครงสร้างกระทบเศรษฐกิจถ้าไม่เยียวยาทั้ง3ครั้งที่พูดมานี้มีเหตุผลอธิบายได้ว่าตรงกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างไรตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับทีนี้คุณกรก็บอกตั้งข้อสังเกตบอกว่าการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านวันเนี้ยตอนเนี้ยเทียบกับปีเนี้ยคือของปีนี้ที่รัฐบาลบอกว่าต้นทุนพลังงานสูงแต่ในทางตรงข้ามคุณกรบอกว่าก็ระบบเศรษฐกิจปีนี้มันยังโตอยู่นายกก็ออกมาบอกเองนี่ว่า Moody's นะครับที่เขาเป็นบริษัทบริหารธุรกิจการเงินยักษ์ใหญ่ของอเมริกาที่เขาไปจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือทั้งด้านการเงินของประเทศทั่วโลกนี่นะครับนายกบอก Moody's บอกไทยโครงสร้างเศรษฐกิจมั่นคงพร้อมรับความเสี่ยงไม่ได้มีปัญหาประเด็นปัญหาที่เป็นระดับวิกฤตจัดเก็บภาษีก็เป็นได้ก็ได้ตามเป้าเห็นด้วยที่เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลต้องเยียวยาแต่ที่ถกเถียงกันคือเข้าเกณฑ์การออกพระราชกำหนดเงินกู้ฉบับนี้หรือไม่ถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลไหนเอาปัญหาเศรษฐกิจมาอ้างกู้เงินเมื่อไหร่ก็ได้งี้กฎหมายต่างๆก็ไม่ต้องมีก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการใช้เงินเกินความจำเป็นคุณกรณ์ชี้แจงต่อว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ออกพรก.ไทยเข้มแข็งไทยเข้มแข็งเนี่ยวิกฤตมันเกิดทำให้รายได้รัฐบาลหายไปอย่างน้อย 30% ความเสี่ยงเงินคงคลังไม่พอกับการขับเคลื่อนงานราชการสุ่มเสี่ยงต่อการขาดดุลเกินกรอบกฎหมายหนี้สาธารณะนะครับคุณกรณ์กล่าวทิ้งท้ายไปว่าก่อนนายกจะพูดเรื่องนี้ให้สังคมสับสนกลับไปศึกษาครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมไม่คิดว่านายกจะเข้าใจหรือจะสนใจเรื่องแบบนี้แต่คุณเอกนิติเข้าใจแน่นอนนี่เขาอยู่สายการเงินด้วยกันนะครับก็มีการแนะมาครับคุณกรก็แนะมาบอกว่าก็ทำไมคุณไม่ไปเล่นเรื่องของโครงสร้างราคาลงกันอีกรอบหนึ่งเพราะคุณมีอำนาจอยู่แล้วกับสองเรื่องของภาษีสรรพสามิตนะครับไม่ต้องไปกู้เงินมาอ้างเรื่องของวิกฤตพลังงานถ้าแก้สองตัวนี้ก่อนถ้าไม่ได้ค่อยกู้ก็ยังไม่สายแต่ถ้ากล้าที่จะแก้2ตัวนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันจะลงมาลิตรหนึ่งประมาณ 6-7 บาทต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับณวันนี้น้ำมันที่ผมใช้เ ป็นประจำก็คือแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ3ประมาณ36บาทถ้าหายไป6บาทเหลือลิตรละ30นี่โอ้โหผมว่าประชาชนคนไทยนี่แฮปปี้นะครับแฮปปี้นี่เป็นเรื่องของนี่คุณไอซ์ลักชนกนี่ก็ตัวจี๊ดพรรคประชาชนนะครับก็บอกออกมาโพสต์นะครับข่าวไหนในสัปดาห์นี้ที่คุณจะโหวตให้เป็นสุดยอดข่าวของสุดยอดรัฐบาลกฎ1รัฐบาลประกาศดันแลนบริดจ์กฎ2พระราชกฤษฎีกาเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะครับเรื่องของแลนบริดจ์โครงการขนาดล้านล้านที่ศึกษาไปแล้วตั้งกับพิธีการก็แล้วใครๆก็บอกไม่คุ้มนักลงทุนถามใครก็ไม่มีใครอยากมาลงทุนอนาคตมีโอกาสเป็นแลนร้างรัฐบาลอยากจะทำให้ได้ใครขวางก็แปะป้ายทั่วถ่วงความเจริญมีข่าวไว้ว่ามีคนทยอยกว้านซื้อที่ดินไปรอแล้วนี่เรื่องที่2เงินกู้ 400,000 ล้านเยียวยาประชาชนแค่ 200,000 ล้านเอาคนละครึ่งพลัสแล้วก็บัตรกวาดคนจนมาเป็นตัวประกันเอาเป็นทำนองที่ว่าถ้าขวางพรกเงินกู้ 400,000 ล้านอดคนละครึ่งพลัสนะจ๊ะอ้างว่าทั้งหมดเพื่อเยียวยาผลกระทบเกิดจากวิกฤตพลังงานแต่ยังสอดไส้อีก 200,000 ล้านที่ยังไม่มีรายละเอียดไส้ในว่าจะเอาไปทำอะไรที่ไหนนี่นะครับไม่มีรายละเอียดโครงการเหมือนตีเช็คเปล่าเข้าไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าไม่ผ่านหรือไม่มีคนยกมือคัดค้านแล้วมัน 400,000 ล้านนี่ไม่ผ่านจริงๆจะถูกตราหน้าว่าเพราะพรรคแกนั่นแหละทำให้ฉันไม่ได้คนละครึ่งประชาชนก็จะตราหน้าอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นคงเป็นกลุ่มประชาชนที่เลือกเขาอะแต่ผมก็เชื่อว่าประชาชนที่เลือกว่าประชาชนเขาคงเข้าใจอะว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่ากฎ3รัฐบาลปัดตกร่างรัฐธรรมนูญเป็นร่างที่ทำไว้จากสภาชุดที่แล้วทุกอย่างต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ยื่นเข้าสภาใหม่ทุกอย่างที่ทำมาเท่ากับนี่คือประชามติที่ลงไว้ตอนที่ประชาชนไปกาเลือกตั้งเนี่ยหลายความหมายให้กฎ4คุณอนุทินรับจับมือฮุนมาเด็ดเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนเป็นเรื่องที่ดีที่สองประเทศมีชายแดนติดกันจะก้าวข้ามความขัดแย้งและหันมาปลองดองแต่ทำให้ประชาชนแอบสงสัยไม่ได้ว่าที่ผ่านมาก็คือเป็นแค่ละครฉากหนึ่งหรือเปล่าถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมก่อนการเลือกตั้งใช้ความขัดแย้งที่มีคนต้องเจ็บจริงตายจริงประชาชนชายแดนอดอยากจริงให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยมนะครับข่าวไหนกดข่าวนั้นนี่คุณลักษณ์ออกมาเขย่าออกมาเขย่านะครับเนี่ยเรื่องของการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม AOT นะครับค่าธรรมเนียมของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับก็คุณสุพนัทมีนชัยนันท์สสกทมพรรคประชาชนนะครับก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลและรัฐมนตรีคมนาคมต้องออกมาชี้แจงครับว่าทำไมถึงเห็นดีเห็นงามกับการให้การท่าขึ้นค่าบริการมากกว่า 50% เป็น 1,120 บาท AOT อ้างว่าต้องหาเงินไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ICAO รัฐก็ไฟเขียวทันทีรายได้รวมที่ผ่านมา AOT ได้กำไรมหาศาลนะครับทำไมไม่เอาเงินส่วนนี้ไปพัฒนาไปปรับปรุงทำไมต้องมาขึ้นค่าธรรมเนียมคนที่เดินทางนะครับคนที่เดินทางในประเทศเก็บเท่าเดิมอยู่แล้วแต่คนที่จะเดินทางออกต่างประเทศเก็บเพิ่มบอกว่าจะเอามาพัฒนาท่าอากาศยานแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่ายังไงที่เขาบอกเหมือนค่าไฟอ่ะคนใช้ไฟเยอะต้องจ่ายแพงเพื่อเอาส่วนต่างที่จ่ายแพงขึ้นนั้นเอามาชดเชยคนที่ใช้ไฟน้อยไปช่วยจ่ายให้เขาครับของส่วนของรัฐบาลก็ได้การไฟฟ้าก็ได้เงินเท่าเดิมอันนี้ก็เหมือนกันครับคนไปเที่ยวต้องจ่ายเงินเอามาพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างนี้เหรอนี่นะครับ AOT มีกำไรมหาศาลครับปี68 18,000 ล้านปี67กำไร 19,000 ล้านทำไมไม่เอากำไรไปพัฒนาสนามบินก่อนจ่ายเงินปันผลแต่กลับเลือกที่จะมาขึ้นค่าบริการเพื่อซ้ำเติมประชาชนวิกฤตนี่รัฐบาลเคยเรียก AOT มาตรวจสอบรายการใช้จ่ายเงินแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ครับโอ้มันมีการติดตามหลายเรื่องเลยครับคุณผู้ฟังนะครับหลายเรื่องโอเคนะเราดูเวลาแล้วก็ผมขออนุญาต เบรกตรงนี้ก่อนนะครับช่วงหน้าผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสฮันต้าแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เตรียมที่จะพัฒนาวัคซีนครับเตรียมที่จะพัฒนาวัคซีนที่จะมารองรับถ้าเกิดว่าไอ้ตัวไวรัสฮันต้านี้มันเอาไม่อยู่จะได้มีวัคซีนไว้แต่เนิ่นๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวดูครับคุณผู้ฟังมีท่านไหนทักทายข้อความอะไรเข้ามาบ้างเอามาแชร์กันในห้องไลฟ์นี้นะครับคุณ B Happy สวัสดีครับบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าไทยเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ที่คนที่ออกเนี่ยเสียแน่ๆนะครับค่าเขาเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินเคยมีคนคุยเรื่องนี้นะครับแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่คุณชลิตนวพงศ์ครับสวัสดีนะครับคุณห่วงครับสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับนะฝนตกหรือยังคุณเอกลินเป็นห่วงคุณเอกลินกลัวจะร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับผม
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดช
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานTier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
5: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อุ้มล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
5: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
5: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
5: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์ การและต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรือ inbox Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
4: ่ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่มกันอีก46นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับชื่อช่วงก็ชื่อเดียวกับรายการเลยนะครับ Variety Talk ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับ Green Power Solar Energy โรงเรียนสอบสวนมนัสเชียงใหม่ครับ SD Car Center โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และโรงแรมคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันเชียงใหม่ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงนะครับสนับสนุนช่วงสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเรื่องไวรัสฮันต้านะครับตอนนี้สำนักงานควบคุมโรคติดต่อสิงคโปร์นะครับมีการแถลงเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสิงคโปร์ได้มีการแยกกักตัวแล้วก็กำลังตรวจหาเชื้อไวรัสฮันต้าที่ชาวสิงคโปร์อยู่ติดอยู่2รายที่อยู่บนเรือสำราญนะครับที่เชื่อมโยงกับการระบาดที่ร้ายแรงของไวรัสฮันต้านะครับ CDA ระบุว่าชายสิงคโปร์ทั้ง2คนอายุ67และ65ปีอยู่บนเรือ MV Hondius นะครับตั้งแต่เรือออกเดินทางจากท่าเรืออูชัวย่าประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่1เมษายนมีรายงานว่าทั้งสองได้ถูกกักตัวอยู่ที่ศูนย์โรคอุบัติใหม่แห่งชาติหลังเดินทางกลับจากเกาะเซนเฮเลนาประเทศแอฟริกาใต้รายแรกมีอาการป่วยเล็กน้อยมีน้ำมูกไหลแต่โดยรวมแล้วยังแข็งแรงดีนะครับส่วนอีกรายยังไม่แสดงอาการ CDA ยังระบุด้วยว่าความเสี่ยงกับประชาชนทั่วไปในสิงคโปร์ในขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำอยู่ชาวสิงคโปร์2คนนี้เป็นผู้โดยสารในกลุ่ม30คนจากอย่างน้อย12ประเทศที่ลงจากเรือแล้วก็เดินทางกลับประเทศตนเองไปก่อนหน้านี้ช่วงสิ้นเดือนเมษายนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดจนกระทั่งมีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ครับส่วนของวัคซีนนะครับที่ทรอฟาร์มารัฐเพนซิลเวเนียเป็นบริษัทยาชีวภาพที่อยู่ในระยะการพัฒนาทางคลินิกระบุว่าหนองต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตแล้วก็การเจ็บป่วยบนเรือสำราญที่เชื่อมโยงกับไวรัสฮันต้าซึ่งเป็นไวรัสที่มาจากสัตว์ฟันแท้แล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 30-50% เมื่อแพร่เชื้อสู่มนุษย์ทรอฟาร์มาระบุว่าจะใช้คลังสินทรัพย์ยาต้านไวรัสทั้งในระดับคลินิกและนอกคลินิกที่มีอยู่แล้วเพื่อระบุตัวยาที่เหมาะสมกับการรักษาบริษัทพัฒนายาต้านไวรัสโมเลกุลขนาดเล็กที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มไวรัส RNA สายลบซึ่งรวมถึงไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนก H5N1 แล้วก็ซาร์นะครับด้วยนี่เป็นบริษัทใหญ่นะครับเขาบอกว่าตัวยาเหล่านี้ได้รับการทดสอบการยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสสลายไวรัสสายลบแล้วนะครับและก็อาจนำมาใช้เดี่ยวหรือร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่จำเป็นนี่เป็นคำกล่าวของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของทรอฟาร์มานะครับซีเดวิดพาวซาบริษัทระบุว่าจะวางแผนใช้เครือข่ายสินทรัพย์ด้านการพัฒนายาและการทดสอบไวรัสเพื่อระบุตัวยาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการรักษาไวรัสฮันต้านอกจากนี้ทรอฟาร์มายังระบุว่าจะเข้าถึงคลังสารเคมีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในกระบวนการพัฒนาด้วยปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติสำหรับโรคปอดจากไวรัสฮันต้านะครับการระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่นี้แล้วก็การกลับมาระบาดซ้ำบ่อยครั้งของไวรัสเหล่านี้ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาอเมริกาใต้เอเชียและก็ภูมิภาคอื่นๆสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาฉุกเฉินด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นของการพัฒนาอยู่นะครับทรอฟาร์มากำลังพัฒนาทีโวซาเวียมาโบซิลนะครับในฐานะยาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แบบรับประทานเดือนละครั้งนะครับแล้วก็รีทูตทราเวียนะครับสำหรับการรักษาโควิด-19โครงการทีโวซาเวียมาโบซิลของบริษัทอยู่ภายใต้การระงับการทดลองทางคลินิกโดย FDA ในขณะนี้ FDA ก็คือองค์การอาหารและยาของสหรัฐนั่นเองนะครับก็ถือว่าเขาตื่นตัวกันแล้วแต่เนิ่นๆเขากลัวโควิดมันรู้ตัวอีกทีก็คือมันไปทั่วโลกแล้วนะครับน็อกทั้งโลกนะครับมาดูฝั่งประเทศไทยบ้างครับคุณผู้ฟังนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าองค์การอนามัยโลกรายงานเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันต้าหรือว่าฮันต้าไวรัสเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต3รายอันนี้เป็นข่าวที่เมื่อวานนี้ผมก็คุยคร่าวๆไปแล้วนะครับบอกว่าองค์การอนามัยโลกเองเขาก็ประเมินความเสี่ยงกับประชาชนทั่วไปตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่เรื่องนี้พอดีมันมีความรู้สึกแหยงๆมาจากโควิด-19คนทั่วโลกก็เลยตื่นตกใจแล้วก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าการเดินทางระหว่างประเทศมันเอาแน่เอาหนอไม่ได้ใครไปไหนมาบ้างแล้วก็มาเข้าบ้านเราเลยประมาณนั้นนะครับบางทีมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดคนสู่คนได้ก็ด้วยเหมือนโควิด-19นะครับเราคงไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นแล้วภาพที่มีคนเสียชีวิตนอนอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดปลอดเชื้อนั่งเฝ้าอยู่นะครับยังไงก็ตามก็ต้องดูแลตัวเองกันก่อนครับคุณผู้ฟังกินของร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆยังเป็นใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับยังเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้คนเรานั้นลดความเสี่ยงด้วยการดูแลตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลความสะอาดของสถานที่ที่อยู่อาศัยด้วยนะครับฝุ่นละอองนะฮะห้องเก็บของโกดังบ้านล้างเนี่ยนะครับพวกนี้สัตว์ฟันแทะมันชอบไปอาศัยอยู่แล้วมันจะกลายเป็นตัวพาหะนำโรคนะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่เราเริ่มได้ข่าวมาได้ 3-4 วันละไวรัสฮันต้าคุณผู้ฟังที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งนะครับซีรีส์แนวตั้งซีรีส์จีนแนวตั้งประธานกู้ตระกูลเซินรู้ได้ไงผมก็ปัดไปเจอบ่อยๆนะครับมีการไปจับกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจเข้าไปจับเจอคนจีนแล้วก็มีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดและยังพบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวไม่มีเวิร์กเพอร์มิทจากการสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันครับเลือกใช้สถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างดีนะครับก็แจ้งความไปนะครับบอกว่าคุณจะถ่ายหนังถ่ายทั้งอะไรเนี่ยมันอยู่บ้านเรามันมีพรบภาพยนตร์แล้วก็วีดิทัศน์นะคุณต้องขออนุญาตนะครับถ้าไม่ขออนุญาตแล้วเนี่ยเนื้อหาบิดเบือนส่งผลกระทบกับประเทศนี่นะครับเขาจะต้องมีการดำเนินการถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับถึงล้านเป็นล้านเลยนะโทษปรับเป็นล้านเลยนะครับก็คุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งสภ.หางดงดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ การถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะแจ้งความเป็นกรณีต่อไปดำเนินการต่อไปคุณจูชอบดูไหมซีรีส์จีนแล้วตั้งไม่ชอบดูคุณเค้กใต้ขับพ่วงสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณสมจิตคุณสุนศรีสวัสดีนะครับคุณมินคุณอารุมเจาะสวัสดีนะครับชื่อเท่มากนะครับนะครับคุณชายโพสวัสดีนะครับนะครับคุณนายบีมสวัสดีนะครับคุณกุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณโจรูโน่โจบาน่าผู้นี้มีความฝันโอ้ชื่อยาวจังเลยคุณซิลสวัสดีนะครับมาคุยกันต่อครับผู้ฟังจะเป็นเรื่องเบาๆแล้วนะผมไม่ละครคุณธรรมสนุกดีคุณบีแฮปปี้ดูตลอดสินะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เรื่องทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้คุณฟังที่ประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลจีนกำลังออกมาตรการใหม่ควบคุมเนื้อหาไมโครดราม่าหรือละครแนวตั้งครับเป็นละครที่เน้นความรักระหว่างชายผู้ทรงอำนาจกับหญิงสาวฐานะธรรมดาล่าสุดหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้ออกแนวทางใหม่เพื่อลดกระแสเนื้อหาลักษณะดังกล่าวครับโดยเตือนผู้ผลิตไม่ให้สร้างคอนเทนต์ที่ยกย่องการแต่งงานกับคนรวยหรือผู้มีอำนาจหรือใช้ภาพความหรูหราอำนาจและการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งเป็นจุดขายดึงดูดผู้ชมแนวทางดังกล่าวนี้เชื่อมโยงกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านวิทยุและก็โทรทัศน์ของจีนเรียกร้องให้ลดจำนวนการผลิตซีรีส์ประเภทนี้พร้อมยกระดับคุณภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้คำโปรยหรือฉลากชวนดึงดูดเกินจริงเช่น CEO จอมเผด็จการนี้เป็นสูตรสำเร็จที่พบได้บ่อยในไมโครดราม่าเอามาไวรัลกันนะครับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมไมโครดราม่าในจีนที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็มีผู้ชมหลายร้อยล้านบนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นซีรีส์เหล่านี้มักมีตอนสั้นเพียงแค่ 1-3 นาทีเน้นจังหวะรวดเร็วเนื้อหาเข้มข้นหักมุมเต็มไปด้วยจินตนาการเช่นความรักการแก้แค้นและการร่ำรวยขึ้นมาแบบฉับพลัน

0: ังคมนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมมองว่าพล็อตมหาเศรษฐีมาหลงรักคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสูตรสำเร็จทางการตลาดที่ทำรายได้สูงเพราะว่าตอบโจทย์ความฝันเรื่องการยกระดับฐานะทางสังคมโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเผชิญแรงกดดันและอัตราการว่างงานในกลุ่มเยาวชนนั้นยังเป็นประเด็นสำคัญอยู่ถึงแม้ว่ามาตรการมันยังไม่ถึงขั้นแบนเนื้อหาแนวนี้โดยสิ้นเชิงนะครับแต่ก็สะท้อนทิศทางเจนว่ารัฐบาลต้องการให้ผู้ผลิตหันไปสร้างเรื่องราวที่สมจริงมากขึ้นและก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นป้องกันการปลูกฝังค่านิยมแบบวัตถุนิยมหรือความคาดหวังที่เกินจริงเกี่ยวกับความรักและความสำเร็จนะครับอันนี้การเมืองการนี้ของรัฐบาลติงยังถือว่าเป็นการตอกย้ำแนวโน้มสำคัญในภูมิทัศน์สื่อจีนที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดทิศทางและก็คอนเทนต์ดิจิตอลถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมไมโครดราม่านั้นจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศก็ตามนะครับบ้านเขาเด็ดขาดนะบ้านเขาเด็ดขาดนะผมจะคือว่าพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาจะเอ๊ะตรงไหนก่อนดีเอ๊ะตรงที่รัฐบาลจีนออกมาสยบหยบดราม่าหรือว่าเอ๊ะตรงที่มัน 25,000 เรื่องนี้มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ 20,000 กว่าเรื่องเลยเหรอ
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียน25พฤษภานี้ครอบคลุมคนละครึ่งบัตรคนจนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ในวันที่25พฤษภาคม2569นี้และให้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่1มิถุนาคม2569เป็นต้นไปทางด้านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น2บวก2เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกในระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก700บาทขณะที่เฟสที่2นั้นจะเป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง plus แทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plusสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นั้นรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าและประชาชนจ่ายเอง 40%ทั้งนี้ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้

0: รับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆที่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคแนะนักท่องเที่ยวสังเกตอาการป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานอน Mpox หลังช่วงเทศกาลท่องเที่ยวกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอน Mpox อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสายพันธุ์เคลด IB ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีความเชื่อมโยงกับการเดินทางและกิจกรรมในช่วงเทศกาลพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวสังเกตอาการและป้องกันตนเองหลังพบผู้ป่วยรายใหม่สายพันธุ์ดังกล่าวซึ่งมีประวัติเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสแนบชิดแบบเนื้อแนบเนื้อเช่นกอดจูบกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยในสถานที่ท่องเที่ยวหรืองานเทศกาลที่มีคนหนาแน่นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงหลังเทศกาลท่องเที่ยวเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโรคมีระยะฟักตัวประมาณ 5-21 วันจึงอาจเริ่มทยอยแสดงอาการในระยะนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มเติมและอาจเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบางพื้นที่ขณะเดียวกันการติดตามผู้สัมผัสอาจทำได้ไม่ครบถ้วนในบางกรณีจึงจำเป็นต้องอาศัยการสังเกตอาการและการป้องกันตนเองควบคู่กันโดยข้อมูลณวันที่3พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานอนปี2569จำนวน48รายเป็นสายพันธุ์เคลด2 43รายและสายพันธุ์เคลด IB 5รายผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ 18-39 ปีโดยช่องทางหลักในการติดเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทางนี้กรมควบคุมโรคได้ดำเนินเชิงรุกในการรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคฝีดาษวานอนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงสนับสนุนถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังการคัดกรองและการดูแลรักษาพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐาน

0: แบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music
3: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอ

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร 099-242-7757

Terenso. ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบกันอีกแล้วในรายการปกิณกะแห่งธรรมะจากอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองทองทางดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พระกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทุกวันทุกครั้งณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ยมจะได้พบได้พระได้ฟังธรรมะปกิณกะสเปหระจากตุเจ้าตนนี้ขอบใจนักๆเนื้อพอออกไม่ออกเนื้อติดตามฟังรายการมาด้วยดีตลอดคิดพ่องถูกพ่องธรรมดาขอบใจนักๆจะไปฟังเบื่อกันเนื้อเอาละโยมต่อไปก็ไหว้พระรัตนตรัยแล้วก็สาธยายมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตนะทำทุกวันเพื่อให้จิตใจของนั้นมั่นคงอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเสริมสร้างบารมีแก่ตัวแก่ตนเองนะไหวพระเนื้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังธัมมสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโต

มน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจชามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอุปโภคศีลเป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้จะทบทวนข้อศีลเอ่ยแก่ญาติโยมในปัญจศีลไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาติญามิสิกขาบทนี้อึละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติญามิสินสิกขาบทนี้อึละเว้นจากการลักทรัพย์อันที่เจ้าของเป็นบดายฮือกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติญามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาของคนอื่นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติญามิสินสิกขาบทนี้อึละเว้นจากการพูดเท็จคำหยาบส่อเสียดติสินนินทาเพ้อเจ้อสุราเมรยะมัจยะปะมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติญามิสินสิกขาบทนี้คือละเว้นการดื่มของมึนเมามีสุราเมลัยสิ่งเสพติดฝิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาม่าปัญจศีลังอันว่าศีลทั้งห้าจักมีพละอานิสงส์ศีเลนะสุขติงยันติจะถึงสุขได้ก็เพราะศีลว่าสุขอยู่ในทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสุขจัดหน้าปณิพานศีเลนะโภคสัมปทาจะมีโภคทรัพย์สมบัติได้ทั้งสมบัติแก้วแหวนเงินทองที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ก็เพราะมีศีลสุขคติทางหน้านั้นก็เพราะศีลสีเลนะนิพุทธิงยันติเขาจะถึงเมืองนิพพานได้ก็เพราะศีลนะทัสมาสีลังวิโสทะเยคือท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะพิจารณาตรวจตาดูข้อศีลว่ามันบริสุทธิ์ก่อถ้ามันบริสุทธิ์ก็ขอเฮือจุงรักษาเหียนะเฮือมันบริสุทธิ์อันนี้ก็สรุปศีลโดยย่อด้วยสังเขปคือท่านทั้งหลายได้จดได้จำไว้ต่อไปสวดบทพุทธคุณ
อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาภิทโธอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวะมนุสสนังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญญะโยจะมานาโปสกุณัสสัตโธปปะคะโอทุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปันนาจิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจะโยจะมนาโปสกุณัสสะสัทโธปปะคะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขิณายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจะโยจะมนาโปสกุณัสสะสัทโธปปะคะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสกัตโตพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสสนังพุทธเตชะนะโสตินานัสสันตุปัทโทวาสัพเพทุกขาปุปัสสเมนตุเตสกัตโตธัมมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปัลลิลาหูปัสสมนังธัมมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทโทวาสัพเพปัญญาปุปัสสเมนตุเตสกัตโตสังฆรัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทโทวาสัพเพโรคาบูปัสสเมนตุเตโพชฌงค์โคสติสังฆโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงคาจะตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพชฌงคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัคคตาภวิตาภหุริกตาสังวัตันติอปิญญายานิพพานายะยะโพธิยาเอเตนะสัจจวเชนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัสมิงสัมมาเยนะโทโมคัลลานัญจะกัสสปังคิลเนตุกิเตติสวาปจฉังเคสัตตะเทสัญเยติจะตังอภินันติตวาโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเทลัญเยนาปิปิริโตจุนดาติเรนะตัญเยวะพนาเปตวานาสาตรัง
สัมโพธิตวาจะอาภัตตาตัมมาพุทธาสิทานโสเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาเตจะอาภัตตาตินนันนัมปิมะเกสินังมัคคะอัตตะกิเลสวัปปัตตานุปฏิธัมมตังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเตโอตุสัพพทาอัตถิอุนัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตะอิตัตถยะตังตวงกันอะเกเตวะเตปัลลิวัจเจลาจะตันเตอมโนเสกิปะปะเกปะยะเคนะเคเบเสปุเตอะกาลมะละเนนะวะสัพพะสัมมามะระนะมุตโตทะเปตัวกาลมะลิตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโบสุขิสัตตาสุทธะสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทโบสุขิสัตตาลิกิตังจินติตังปูชังทารานังวะจันังคารุงปะเลสังเทสันังสุตวตัสสะอันยุภวตติติภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุปาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุปาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระคุณแห่งบทสาธยายมนต์ตั้งแต่โพชฌงค์ปริตก็ดียันดุลก็ดีสกตัวก็ดีตลอดจนอธิอุณสวิจัยโยก็ดีขอพระคุณเหล่านี้อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคาถาที่ได้สวดมาจงปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านทั้งหลายแม่นบาดได้เจ็บไข้ได้ป่วยตะลงโลกาเปียติในสรีระร่างกายนอกกายในกายกินยุกกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายขอพระคุณต่างๆเหล่านี้จงมากำจัดยังสิ่งเหล่านี้อันตรธานเสียหายอย่าได้มาใกล้มาไกลอีกต่อไปแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางเบื้องเหนือใต้ตรงออกไกลไกลไปของเอมีใจกับมามีโจมีลาบเดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากอุทกกับภัยอคีภัยวัฏภัยและ โลกาภัยตลอดจนอุปัตติภัยอย่าได้มาเกิดอย่าได้มาตั้มมาไกลสุขกายสบายใจเอ้ยจำเริญด้วยสติและปัญญาว่าตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทเนื้อจำเริญในกิจการงานต่างๆฮิก็มาค้าขายก็ได้ดีอยู่ดีมีสุขมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเนื้อจำเริญด้วยกิจการงานแล้วก็ปอนก็ของสำเร็จได้ด้วยอายุวันนะสุขภาระเมื่อกันอยู่ผู้อยู่คนกรมอุตุเพิ่นก็เตือนตลอดนะพายุสนร้อนฝนกาใบเห็บกามันลงมาละว่าเดี๋ยวนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงหลายที่หลายหนหลายอำเภอตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันได้24ชั่วโมง1วัน
ทุกเจ้าก็โชคดีญาติโยมก็บุญมีเอาอยู่รอดมาได้ก็เพราะบุญศีลบุญธรรมบุญกินบุญทานญาติโยมและตัวเรามีอายุมั่นขวัญยืนเนอได้ร้อยสาวก็เข้าพระวสานับแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันในตบว่าก็อยู่วัดวันค่ำแต่ก็เก่งก็ง่ายแล้วก็มีคณะอาจารย์จากมหาลัยราชภัฏพร้อมกับทั้งเทศบาลตำบลหนองตองก็พากันมาที่วัดมาสืบสาวเอาเรื่องเกี่ยวกับเมืองมโนหรือเวียงมโนอู้จากกันเรียบร้อยก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ของวัดหนองตองต่อจากนั้นก็ไปดูสถานที่ต่างๆโดยมีทั้งเทศบาลเป็นผู้นำคณะอุบาอาจารย์ทั้งหลายก็ติดตามพากันไปได้ทั้งเพื่อก็ตอนปลายก่อนค่ะไปถึงกลับกันอาตมาก็อยู่วัดอยู่วาพักผ่อนมาจนตราบจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่านี่ตำบลหนองตองและวัดหนองตองมีฝนตกเนอมีลมมาเหมือนกันมืดมาเหมือนกันก็นึกว่าจะลงแห่บะบะบะเอ๊ะนะบะตกสักกรรมเฮ้ยนี่เป็นใดก็บอกฝนนี่นะสตาญาติโยมท่านทั้งหลายปัจจุบันเนี่ยงานบุญส่งน้ำประทาดมันต้องมีกันกุฏิกุฏางน้องว่าวัดเปิ้นว่าวัดตัววันนี้ก็วัดวารุกลามนะวัดบ้านเกาะตำบลหนองตองวัดสลีลังกาต้นโจกตำบลหนองตองวารุกลามเมื่อเจ้าสลีลังกาเนี่ยก็ตอนบ่ายวัดพระบาทตรงอ้อก็ตอนบ่ายมาโจรกันสามตีเนาะตุลุงก็จะไปที่วารุกลามเมื่อก่อนแล้วก็ไปต้นโจกแล้วไปพระบาทตรงอ้อเนอบอกกันด้วยเนอแล้วก็มาคืนบึ้นปะกันที่วัดกำแพงงามงานขาวดำตุลุงจะไปเทศเนอเวลาประมาณเจ็ดโมงกึ่งเมื่อคืนบึ้นอ่ะปะกันเนอก็นานอุดมเนอปะกันเนอเมื่อคืนเบิ้นที่วัดกำแพงงานแล้วก็วันพวกนี้งานวันกตัญญูของสาธุเจ้าวัดคงขาวลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาลูกศิษย์ทุกคนเพิ่นจะกระทำบุญท่านไปหาหลวงป่ออดีตเจ้าคณะตำบลอดีตเจ้าวาดวัดคงขาวครูบาลัดนะที่ได้ละร่างกายไปเมินละประชุมเพิงไปเมินละวันพวกนี้ตุลุงก็จะไปเนอเวลาประมาณสักสิบโมงนอมาปะกันที่วัดคงขาวเช้าสามเดือนพฤษภาคุบาคำเปิ้นมิกตัญญูกตะเวทิตาต่อต้านคุบาอินตาที่ลงรับดับขันนิมนต์ตุลุงไปเทศเวลาบ่ายโมงวันที่เช้าสามนอมาปะกันที่วัดศาลาอันนี้ก็เรื่องบุญเรื่องกตัญญูกตะเวทิตาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมตะวันนี้มันแปลกนะเว้ยมันแปลกอะไรอย่างไรคนที่มาวัดมาวาเนี่ยก็มาไต่มาถามอาตมาภาพว่าคนเฮาบ่เดียวอย่างจะได้หาตุลุงนั่นเป็นใหญ่แบ่งชั้นแบ่งวรรณะเอาเว้ยเอาไปที่ไหนเอาสังเกตดูหมู่ที่เปิ้นมีสะตงสะตางเปิ้นก็อย่าอู้กันให้ติ้งหมู่ที่ทุกข์ยากกับจนอู้กันให้ติ้งกินก็เหมือนกันโอ้ยมีว่าบอกมีว่าอย่างเงี้ยอาตมาพอดูมันก็เหมือนว่ามีนะก็หันคนนั่งอู้ด้วยกันเป็นหมู่เป็นหมู่มันไปจับใส่อย่างอันบ่ได้กล้าแต่ถ้าในอดีตการนี่ในเมืองอินเดียนี่นอนในชมพูทวีปนั่นนะนั้นแบ่งเป็นชั้นเป็นวรรณะเป็นวรรณะสี่พวกก่อนนี่นะคือหนึ่งกษัตริย์จำพวกนี้มีธุระการรักษาบ้านเมืองในเมืองเปิ้นสองวรรณะพราหมณ์อันนี้มีหน้าที่ศึกษาว่าเมียนมีธุระในการฝึกสอนและกระทำพิธีการต่างๆสามแพทย์เป็นจำพวกคนเรือนทั่วไปมีธุระในการทำนาในการค้าการขายโลกแล้วสูตรนี่ขอสื่อถือเป็นวรรณะที่ต่ำคือจำพวกคนงานมีหน้าที่รับจ้างทำการทำงานทำนั้นทำนี้เป็นจ้างบรรยากาศที่ไหนไปแล้วก็
วรรณะจันทานนี่ถ้าหากว่าวรรณะใดวรรณะหนึ่งในสี่จำพวกเนี้ยมาแต่งงานในนะข้ามกันนี่นะเป็นจันทานเป็นจันที่ต่ำที่สุดในเมืองเฮาประเทศเฮาบ้านเฮานิ่มขมิอย่างนี้นะมีแต่ที่เพิ่นแบ่งกันนั้นอย่างดูเจ้านี่นั่นแล้วแต่ยศถาบรรณาศักดิ์ไปว่าทั้งนอกก็เหมือนทั้งเฮาเนี้ยแบ่งเป็นยศถาบรรณาศักดิ์นั่นก็มีเพราะเฮาเฮือเกียรติกันนะเฮือเกียรติกันว่าทะละว่าทะลวงเปิ้นว่าไปอย่างกับเปิ้นต้องรู้จักอัตภาพตัวเองตัวอยู่หมอกใดหน้าที่หมอกใดเฮาก็จงจักหน้าที่ของเฮาเฮาบอกว่าอย่างคือกันทั้งเฮาบ่ได้แบ่งชั้นแบ่งบรรดาอย่างเฮาถ้าเป็นบุญของเพิ่นก็ตะอี้กับเปาะเน้อก็โอ้กันไปโอ้กันมาก็พอดีเวลาก็ค่ำลงค่ำลงเน้นก็สวดมนต์ก็เลยลาปิกลากลับไปพอออกไม่ออกก็บ่ต้องไปคิดนักว่าคนเอาแบ่งชั้นแบ่งบรรดากันคนมีคนจนคนรวยมันก็คนอย่างเดียวกันนะยมเกิดแก่เจ็บตายตื้อนี้พอพ้นเหมือนกันคนจะอยู่ในชั้นไหนสถานะได้จะรวยจะทุกข์จะยากจะจนจะดีจะร้ายมันก็ตึงอย่างเดียวกันหมดตายไปแล้วก็เหม็นเหมือนกันหมดตายแล้วก็เผาเหมือนกันหมดกันบ่เผามันก็ฝังได้นะแต่เนอะคือแต่ญาติโยมเราไปใส่ใจสิ่งเหล่านี้เอาละวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้อายุวันโอทุกขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรเนอ

0: ณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์สัตว์ภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 น.ทำบุญตักบาตร 9:00 น.ถึง 18:00 น.ส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 น.ในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลท่าศาลาศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านร่วมงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงณวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่13ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์จำนวน169ชุดชุดละ 2,500 บาททายทานรับหัววัดจำนวน350หัววัดชุดละ500บาทติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540 0816540ก็เป็นส่วนอนุโมทนากับงานทำบุญปล่อยหลวงฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระครูพิสิทธิ์ศรีราพรเจ้าวาดวัดวังสิงห์คำรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานพร้อมด้วยคณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำทุกครัวเรือนเชิญท่านร่วมงานบุญงานกุศลนี้โดยพร้อมเพียงกันข่าวสารประการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูในตอนนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทยธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เป็นแก่นของชีวิตสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตสิ่งที่เป็นหลักให้กับชีวิตชีวิตของเราถ้ายึดธรรมะแล้วจะพบแต่คำว่าความสุขจะพบแต่คำว่าความสงบสุขตลอดกาลเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้เรารู้สิ่งที่เรารู้ที่มันขึ้นที่มันจากไปสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงมันแปรสภาพพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ควรไปยึดติดสิ่งเหล่านี้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเราไม่ควรไปยึดติดส่วนมากชีวิตทั้งชีวิตเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตลอดการเวลาการเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงความแก่เนี่ยมันปรากฏขึ้นทุกวันความเจ็บมันก็ปรากฏขึ้นทุกวันความตายก็ปรากฏขึ้นทุกวันพวกเราต้องพิจารณาชีวิตเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามดวงจิตหรือบุคคลใดที่มีสติมีปัญญาจะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากยามใดที่พอใจเกิดขึ้นมันก็ไม่ยึดติดในสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็ไม่ติดในสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งเหล่านี้แหละจิตที่มันเป็นจิตแห่งสติและปัญญาจิตที่มีสติจิตที่มีปัญญาแล้วมันจะไม่เข้าไปยึดติดแต่ไม่เข้าไปยึดติดเราต้องพิจารณาเมื่อเราไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งที่เรารู้เนี่ยสภาวะจิตเราก็เป็นอิสระกายก็เป็นอิสระโดยเฉพาะกายของเรานะมันเปรียบเสมือนท่อนไม้มันไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นส่วนของกายแต่พวกเรากายของเรานี่มันเหมือนท่อนไม้ที่มันแห้งๆเราพิจารณาดูมันไม่รู้สึกสิ่งที่มันรู้สึกก็คือจิตนี่แหละมันเป็นปรุงแต่งจิตมันรู้สึกแล้วก็ไปปรุงแต่งความรู้สึกที่เราเรียกว่าเวทนามันปรากฏนั่นแหละเมื่อเวทนามันปรากฏมันจึงทำให้เราต้องเกิดคำว่าความทุกข์มันจึงทำให้เราเกิดคำว่าความทุกข์เกิดขึ้นจึงทำให้เราเกิดคำว่าความเศร้าหมองเกิดขึ้นจึงเกิดคำว่าความสุขเกิดขึ้นจึงเกิดคำว่าพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะเวทนาเราต้องพิจารณาว่าในเรื่องความรู้สึกมนุษย์ทุกคนก็มีความรู้สึกแต่พระพุทธเจ้าบอกสอนให้เราควบคุมความรู้สึกเราจะไม่ยึดติดในความรู้สึกความรู้สึกทั้งปวงน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงความรู้สึกทั้งปวงมันเปลี่ยนแปลงมันแปรสภาพเหมือนกระดาษที่ชู่แล้วแหละมันก็ละลายไปในที่สุดเมื่อคลิกกระดาษที่ชู่เจอน้ำมันก็สลายไปในที่สุด เหมือนสบู่ที่เราถูเนี่ยเราต้องพิจารณาสบู่ที่เราถูนั่นแหละมันก็หมดสิ้นไปถูแต่ละวันแต่ละวันน่ะมันก็หมดสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปจนหมดจนจับไม่ได้จนหมดทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ทั้งหลายที่ลำบากเพราะความรู้สึกเราไม่ได้รู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นผู้บ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของเราถ้าเราไม่มีความรู้สึกจิตเราก็สงบกายเราก็สงบความรู้สึกแล้วนี่มันเหมือนยุงที่มากวนใจเรานั่นแหละมันทำให้จิตเราไม่สงบความรู้สึกทั้งปวงความรู้สึกทั้งปวงเนี่ยมันก็เหมือนเชื้อไวรัสนั่นแหละมันแพร่เชื้อกระจายเชื้อจนเราตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติที่จะหยุดความรู้สึกที่มันปรากฏเกิดขึ้นทุกขณะลมหายใจเราจะละความรู้สึกได้ต้องมีสติเราต้องมีสติจะละความรู้สึกได้เราจะต้องอาศัยสติดับความรู้สึกนั้นได้แต่พวกเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติ

พวกเราต้องพิจารณาเมื่อเรามีสติที่เข้มแข็งแล้วสติเราเต็มกำลังแล้วสตินั่นแหละจะเป็นหลักที่ปกป้องคุ้มครองรักษาจิตของเราเมื่อเรามีสติคำว่ามั่นคงมันก็เกิดเมื่อเรามีสติความปลอดภัยก็เกิดเมื่อเรามีสติชีวิตเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่เมื่อเรามีสติความโลภความโกรธความหลงมันกระทุ้นเราเบาบางลงในพวกเราทั้งหลายเราจะชีวิตเราจะมั่นคงได้ต้องอาศัยสติแต่ชีวิตของเราทุกวันนี้ทุกคนหรือคนจำนวนมากอาศัยความคิดเมื่อชีวิตมันอาศัยความคิดชีวิตมันจึงผิดปกตินะชีวิตเราผิดปกติตลอดเกิดขึ้นแล้วก็จากไปเราขาดชีวิตที่อาศัยความคิดมันเป็นจริงขนาดหนึ่งอีกขนาดหนึ่งมันไม่เป็นจริงแล้วนั่นแหละอาศัยความคิดเราต้องอยู่เหนือความคิดผู้ที่มีสติจะอยู่เหนือความคิดควบคุมความคิดได้คนส่วนมากก็ขาดสตินี่แหละคนส่วนมากไม่ใช้สติใช้ความใช้เวทนาเวทนาจะมีบทบาทต่อชีวิตเรามันก็หลอกเราตลอดเวทนาความรู้สึกทั้งปวงมันหลอกเราหมดหลอกเราทุกวันทุกวันทุกวันตัวเวทนาได้มาเป็นแก๊ง18มงกุฎมันหลอกเราหมดหลอกล่อให้เราหลงไหลหลอกล่อให้เราติดใจหลอกล่อให้เราชื่นชมดีใจท้ายสุดมันก็หลอกล่อให้เราร้องไห้เสียใจพวกเวทนาเนี่ยมันหลอกเราตลอดตาเห็นรูปมันก็รู้สึกคิดเองเออเองเราจะเห็นว่ามันหลอกเราหลักธรรมะที่เป็นหลักให้กับชีวิตเราก็คือสติเป็นหลักให้กับจิตสติเป็นหลักให้กับกายสติมันจะอยู่กับความเป็นจริงเช่นสติมันจะบอกให้เราอดทนอย่างเงี้ยนี่คือสติอยู่กับความเป็นจริงสติมันจะบอกให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกสารพัดความรู้สึกมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยมันจะบอกให้เรารู้อยู่กับความเป็นจริงเนี่ยธรรมะจะอยู่กับความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาสตินี่สำคัญบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีสติเป็นผู้ตั้งมั่นในสิ่งต่างๆมีความมั่นคงในสิ่งที่จะกระทำจะทำอะไรอะไรแล้วความมั่นคงมันเกิดบุคคลที่มีสติจะมั่นคงต่อคำเยินยอสรรเสริญมั่นคงต่อคำนินทาหรือมั่นคงไม่หวั่นไหวคำสรรเสริญก็ไม่มีค่าสำหรับผู้ที่มีสติปัญญา

คำนินทาคำใส่ร้ายป้ายสีก็ไม่มีค่าสำหรับจิตที่มีสติและปัญญาแต่เรามีสติเรามีสติเรามีปัญญาเราจะเป็นต้องพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันสติปัญญาเนี่ยมันสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นๆใดๆบนโลกใบนี้เมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วเราไม่ต้องกลัวมันจะให้เรานั้นปกติตลอดเวลามันจะไม่ให้เราเสียใจร้องไห้เสียใจเพราะสติปัญญาจะเป็นผู้ให้เรารู้ความจริงล้วนๆอยู่กับความจริงล้วนๆเนี่ยพวกเราต้องพิจารณาแบบนี้ชีวิตที่มันเกิดมาแล้วมันไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนคนจรจัดนะชีวิตเราไม่มีธรรมะเหมือนคนจรจัดชีวิตคนที่มีธรรมะก็เหมือนคนที่มีบ้านอยู่เนี่ยพวกเราต่างกันยังไงคนที่มีบ้านอยู่กับคนจรจัดไม่มีบ้านอยู่มันแตกต่างกันเราต้องพิจารณาพิจารณาพิจารณาชีวิตทุกชีวิตถ้าอาศัยธรรมแล้วชีวิตนั้นจะเบิกบานผ่องใสตลอดถ้าคนส่วนมากมันก็ไปอาศัยความคิดกันหมดความคิดมันกลายเป็นเงาติดตัวเราตลอดเวลาเราจึงเกิดอาการสำแดงอาการสุขทุกข์ตลอดเวลาอยู่ภายใต้สุขทุกข์ตลอดเวลาสุขทุกข์ก็เกิดอาการเกิดขึ้นสำแดงอาการแต่คนที่มีปัญญาสุขทุกข์เกิดขึ้นเราไม่สำแดงอาการแต่เรามีสติรู้มันไม่ตอบสนองมันมีสติรู้มันเราไม่ต้อนรับมันแล้วมันก็จากเราไปในที่สุดสภาวะจิตของเราที่มีสติมีปัญญานี่มันเป็นมันทำให้เรานั้นมีกายที่เบามีใจที่สบายใจดวงจิตดวงที่เรามีสติมีปัญญาเดี๋ยวจะรู้มันจะรู้แจ้งรู้แจ้งรู้ความจริงตามความเป็นจริงเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์การรับรู้ของมนุษย์เป็นทุกข์มากกว่าเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราต้องพิจารณาเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็จะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดและเหลือแต่สติกับปัญญาตัวสติปัญญานี่มันจะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นรถก็เป็นพาหนะให้เราเป็นถนนของเราเป็นเภสัชเป็นยาในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณามันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราทุกเรื่องเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือของการพัฒนาในสติปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องสารเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตแต่ทุกรูปแบบทุกมิติ
ที่เราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราเมื่อเราอาศัยธรรมจิตมันก็สงบกายมันก็สงบถ้าชีวิตของเราไปอาศัยความคิดจิตมันก็ไม่สงบกายมันก็ไม่สงบเพราะสภาวะจิตของเรานั้นอ่อนแอหวั่นไหวตลอดกาลเวลาชีวิตทุกชีวิตเราต้องมีธรรมถ้าไม่เอาธรรมแล้วมันก็วุ่นวายเหมือนยุงเหมือนลิงเราจะเห็นว่าลักษณะลิงเป็นแบบไหนมันวุ่นวายนั่นแหละแล้วมันไม่สงบแล้วว่ามันไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อีกจิตมันไม่สงบเป็นทุกข์ถ้าจิตสงบจิตนั้นก็มีความสุขสุขด้วยธรรมเนี่ยไม่มีไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทรัพย์มีสมบัติไม่ต้องมีพ่อไม่ต้องมีแม่สุขด้วยธรรมมันสุขด้วยจิตสุขด้วยความคิดสุขด้วยวัตถุสิ่งของสุขด้วยความคิดเป็นสุขด้วยวัตถุสิ่งของสุขด้วยบุคคลสถานที่ต่างๆนั่นคือสุขของมนุษย์สุขของความคิดประกอบไปด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆเราพิจารณาดูสุขของความของธรรมะเนี่ยจะเป็นความสุขที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นความสุขที่ปราศจากตัวตนความสุขที่ปราศจากบุคคลอาคารสถานที่จิตมันจะสุขตลอดเวลาเพราะสุขด้วยธรรมเมื่อจิตมาสุขด้วยธรรมจิตมาอยู่กับธรรมมันนอนกับธรรมเนี่ยมันก็เป็นธรรมเป็นอมตะเหมือนเรารักษาเผ่าพันธุ์แล้วแหละเราทำกิจกรรมบ่อยๆเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ของเราเราต้องพิจารณาดวงจิตของเรานี่มันมีสติมันมีปัญญาแล้วมันจะแสวงหาความจริงแสวงหาความจริงมันละแสวงหาความจริงและก็ละความจริงจะไม่สะสมความจริงนะจะไม่สะสมความจริงสิ่งที่จิตมันรู้เพราะตัวสติตัวปัญญานะมันจะไม่สะสมสิ่งที่เรารู้มันจะผ่านเหมือนเราขี่รถผ่านตั้งแต่เราไปกรุงเทพออกจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเราให้ผ่านเหนือแหละผู้มีสติปัญญาจะไม่สะสมสิ่งที่รู้ผ่านจังหวัดผ่านหมู่บ้านต่างๆภายในจังหวัดผ่านอำเภอต่างๆแล้วก็ผ่านเราจะไม่ไปยึดติดในสิ่งที่เรารู้ระหว่างที่เราเดินนั่งรถผ่านอำเภอจังหวัดต่างๆเราจะไม่ยึดติดมันให้เราผ่านไปนะรู้แล้วให้ผ่านแบบนั้นแหละบุคคลที่มีสติบุคคลที่มีสติในพวกเราบุคคลที่มีสติกับปัญญามันจะทำลายความรู้สึกความรู้สึกของมนุษย์เหมือนน้ำขุ่นสติปัญญาเหมือนสารส้มที่เราไปแกว่งในน้ําสติปัญญาจะทําให้อารมณ์ของเรานั้นขุ่นมัวหายไปทําให้อารมณ์ขุ่นมัวของเรานั้นจากไปจางไปจนถึงที่สุดจนถึงที่สุดเหลือสติกับปัญญา
สติกับปัญญาเนี่ยมันอยู่ในกายเราตลอดเวลากายของเราก็ต้องเอาหลักมาเป็นกำกับกายการเอาธรรมมากำกับกายนี่เอาสติมากำกับกายนี่มันก็ง่ายมือขวามือซ้ายจับวัตถุสิ่งของอันใดก็สะดวกคือกายเราไปจับกายก็คือมือไปจับวัตถุสิ่งของใดๆมันง่ายมันสะดวกแต่พวกเราต้องพิจารณาธรรมะอยู่ที่กายเมื่อกายของเรามีธรรมแล้วนี่ไม่ต้องกลัวเมื่อกายเรามีธรรมแล้วเราก็จะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดเรียกว่าอยู่เหนือเวทนานั่นแหละอยู่เหนือความรู้สึกเหนือความนึกคิดมันจะคิดก็เรื่องของมันมันจะพูดก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีสติเรามีปัญญาเนี่ยเราจะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้มันสรุปแล้วอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้มันก็ไม่มีค่าสิ่งที่เรารู้เราก็ไม่มีความหมายสิ่งที่เรารู้ไม่สามารถทำให้จิตกับกายเราสะเทือนหวั่นไหวได้เพราะเรามีสติปัญญาเป็นที่ตั้งสติปัญญานะเปรียบเสมือนผู้รู้นะเหมือนผู้รู้นะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสติปัญญาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้วัดผลประมวลผลนะบางคนไทยไปเขมรมีเท่าไหร่รู้อย่างนั้นแหละไปกี่คนยังไงรู้หมดเราต้องมีสติมีปัญญาอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้นี่แหละจึงเกิดคำว่าปัญสติปัญญานั้นเป็นอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดที่เราทุกข์ทรมานลำบากเพราะเขาไปยึดติดในสิ่งที่เรารู้ที่เราเสียหายเดือดร้อนก็เพราะเราไปมีส่วนร่วมกับคำว่าความรู้ไปปรุงแต่งกับเวทนาจนถึงที่สุดเราก็ประสบปัญหากับการปรุงแต่งการปรุงแต่งก็อาศัยเวทนากับอุปทานนี่แหละพวกเรามันจึงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เพราะเราขาดสติเรามีสติแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการและปรารถนาบรรลุเป้าหมายสติมันจะบอกให้เราเข้มแข็งสติมันจะบอกให้เราอดทนสติมันจะบอกให้เราเฉย

0: station are Fresh.
1: มาเป็นสมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่เรดิโอกับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM
6: Mass FM
7: ร่วมทำร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
9: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
8: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
9: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
9: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
8: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ
9: ทำดี
8: ด้วยการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
9: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
8: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
9: สาธุ
8: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีใน

0: ทติอสัมมุระโหกาลังกโรติอุตริงอัปปติวิชันโตพระมะโลกุปะโคติ
1: ดูกระภิกษุทั้งหลายการเจริญเมตตาจนถึงกับทำให้จิตหลุดพ้นจากราคะโทสะด้วยอำนาจของการฝึกจิตด้วยกำลังของสมาธิคือต้องเสพคบเมตตาให้เป็นอารมณ์ของใจทำให้มีให้เกิดขึ้นในใจคือมีสติระลึกไประลึกไปทำให้มีมากทำให้มีมากคือให้ชำนาญใจทำให้เป็นยวดยานของใจคือใจแล่นคิดถึงใครก็คิดด้วยปรารถนาให้เกิดสุขทำให้เป็นที่อยู่ของใจดังเรือนที่อยู่ของกายทำให้ตามตั้งอยู่เป็นนิดสั่งสมรอบแล้วคือทำในใจรอบคอบแล้วปรารภดีแล้วคือให้สำเร็จประจักษ์ใจย่อมได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์ถึง11ประการอานิสงส์11ประการนั้นได้แก่ 1. นอนหลับสบาย 2. ตื่นขึ้นก็สบาย 3. ไม่ฝันร้ายลามก 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ 6. เทวดาคุ้มครองรักษา 7. ไฟยาพิษอาวุธไม่อาจทำอันตรายแก่ชีวิตได้ 8. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไว 9. ผิวหน้าผุดผ่องสดใส 10. เวลาจะตายไม่หลงลืมสติและ 11. เมื่อยังไม่บรรลุธรรมอันยิ่งคือมรรคผลนิพพานสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปเกิดในพรหมโลกเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรม
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อเวราโหนตุ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อัพยาปัชชาโหนตุ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อนีคาโหนตุ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สุขีอัตตานังปริหลันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพ้นอันตรายทั้งสิ้นเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: สัพพะทุกขาปมุจจันตุ
1: จงพ้นจากทุกทั้งมวล
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: มาลัทธะสัมปัตติโตวิคัตฉันตุ
1: จงอย่าพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: กรรมัสกา
1: เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
0: กรรมทายาทาม
1: ีกรรมเป็นผู้ให้ผล
0: กรรมโยนิ
1: มีกรรมเป็นแดนเกิด
0: กรรมพันธุ
1: มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ
0: ์กรรมปฏิสารนาม
1: ีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
0: ยังกรรมังกริสันติ
1: หากทำกรรมอันใดไว้
0: กัลยาณังวาปาปะกังวา
1: ดีหรือชั่วก็ตาม
0: ตัสสะทายาทาภวิสสันติ
1: จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆต่อไป

0: ระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบธรรมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรมหมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นกราบสังฆังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาน้ำใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในมารดาบิดากราบข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาน้ำใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในครูบาอาจารย์กราบ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมอภิวาทคารวะบูชาอย่างสูงสุดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีความเจริญสูงสุดในโลกผู้สามารถจำแนกแจกแจงธรรมสั่งสอนสัตว์ได้อย่างดีเยี่ยมขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความสุขความเจริญจงมีแด่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
3: สาธุ
2: เด็กๆดูนี่นะพวกเรารู้จักไหมคะรู้จักอันนี้เรียกว่าหัวไม้ขีดอันนี้เรียกว่ากล่องไม้ขีดถ้าเอาหัวไม้ขีดมาขีดกับข้างกลักก็จะเกิดเปลวไฟขึ้นมาเกิดเปลวไฟแต่พอลมมันแรงเกินไปมันก็ดับขีดอีกมีอีกไหมคะถ้าขีดอีกไม่มีละทำไมไม่มีมันไม่มีไอ้หัวไม่ขีดอันเก่าอ่ะนะอ้าวไม่นี่คือหัวไม่ขีดถ้าเอาขีดตรงนี้ติดไหมขีดเท่าไหร่ก็ไม่ติดถูกไหมมันไม่ใช่คู่ของมันอ่ะถ้าเอาอย่างนี้ล่ะก็ไม่ติดต้องอย่างนี้กับอย่างนี้แล้วถ้าขีดเบาเกินไปล่ะก็ไม่ติดอีกแรงเกินไปล่ะหักก็ไม่ติดแสดงว่าต้องมีความพอดีของมันมันก็ติดนะลุงนะพวกเรารู้จักบ่อเกิดหรือว่าแหล่งเกิดนะวันนี้อาจารย์จะสอนแหล่งเกิดจิตใจพวกเราเคยทุกข์ใจไหมเคยไหมลูกเคยไหมเคยร้องไห้เสียใจเคยไหมลูกแล้วเคยสุขใจหัวเราะเอิ๊กๆมีไหมแล้วเคยเฉยเฉยไหมแล้วเคยคิดชั่วไหมเคยคิดดีไหมเนี่ยมันเคยมาหมดแต่เราไม่รู้ว่าจิตใจเกิดจากอะไรจิตใจเกิดจากอันนี้ลูกจิตใจเกิดจากแหล่งเกิดจิตใจนะแหล่งเกิดจิตใจคืออะไรตากับแสงสีกระทบกันเนี่ยเป็นแหล่งเกิดจิตใจหูกับเสียงกระทบกันเนี่ยเป็นแหล่งเกิดจิตใจนะภาษาพูดเขาจะใช้คำว่าเป็นบ่อเกิดเป็นเหตุเกิดนะลุงนะเช่นเราเดินไปบนถนนเนี่ยเดินไปก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้สุขใจไม่ได้ทุกข์ใจเดินสบายสบายแต่พอสายตาเนี่ยนะบ่อตาเนี่ยบ่อตาไปเจอแบงค์พันเนี่ยเกิดความรู้สึกสุขเลยไหมสุขไม่สุขสุขขึ้นมาเลย แล้วความจำจำว่าอะไรแบงค์พันแบงค์พันแบงค์พันแล้วความคิดเป็นโลภหรือเป็นโกรธ
3: เป็นโลภค่ะ
2: เอาไม่เอาเออแบงค์พันแบงค์พันก็รีบเดินเข้าไปใกล้แสงก็ชัดขึ้นกลายเป็นแบงค์ปลอมตอนนี้บ่อตาเราก็เปลี่ยนคือสายตาเราก็ชัดขึ้นแสงก็ชัดขึ้นแบงค์ก็อยู่ใกล้ขึ้นเนี่ยก็เกิดจิตอีกจิตหนึ่งคือเกิดจิตโลภะหรือเกิดจิตโทสะพอเห็นเป็นแบงค์ปลอมอะ
3: เกิดโทสะ
2: ความรู้สึกเป็นสุขอย่างเก่าหรือเปลี่ยนเป็นทุกข์ใจ
3: เปลี่ยนเป็นทุกข์ใจ
2: ความจำเป็นอย่างเก่าจำว่าแบงค์พันแบงค์พันหรือจำใหม่ว่าแบงค์ปลอมแบงค์ปลอม
3: จำว่าแบงค์ปลอมแบงค์ปลอม
2: แสดงว่าจิตใจเราเปลี่ยนไหมคะเด็กๆฟังลูกห้ามคุยกันเด็กๆรุ่นนี้จะเป็นเด็กสมาธิสั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะเพราะว่าดูทีวีพอดูทีวีมากผ่านภาพมันผ่านแผลบแผลบจิตใจเราเลยนะเด็กสมัยก่อนเขาจะนิ่งมากกว่านี้เพราะนั้นพวกเราลองฝึกนิ่งนะอาจารย์จะมีเวลาฝึกหนูแค่3วันเองพวกเราเคยเห็นพระเอกหนังจีนหนังกำลังภายในเคยเห็นไหมลูกพระเอกหนังจีนนี่เขาจะนิ่งไหมนิ่งแล้วมีอำนาจไหมเวลาชักดาบมาทีมองไม่มีพระเอกหนังจีนไหนที่หลอกแหลกหลอกแหลกใช่หรือเปล่าถ้าหลอกแหลกไม่ได้เป็นพระเอกนะต้องนิ่งเดี๋ยวพวกเราลองนิ่งให้ดูสิลองนั่งตัวตรงสิแล้วนิ่งแล้วก็ดูเวลาเอาเริ่มจับเวลาว่าจะนิ่งได้กี่วินาทีเอาเริ่มนับเลยนะนับในใจไปนะพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3นับไปนะถ้าเริ่มเหล็กลีตาล็อกแลกล็อกแลกอันนั้นถือว่าเริ่มนับใหม
3: ่พุทโธ6พุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10
2: ผ่อนคลาย
3: พุทโธ11
2: อย่าเกร็งอย่าเกร็งผ่อนคลาย
3: พุทโธ12
2: พุทโธ13
3: พุทโธ14
2: พุทโธรู้แล้วใช้คำว่ารู้แล้วด้วยนะพุทโธรู้แล้ว
3: พุทโธ17พุทโธ18พุทโธ19พุทโธ20
2: นี่เห็นไหมเป็นภาพที่งดงาม
3: 21
2: นิ่งแต่ถ้าขาดสมาธิปั๊บเราจะเอาละตาก็ล็อกแหลกหัวก็ล็อกแหลกมือขยุกขยิกนะมันอยู่นิ่งไม่เป็น
3: พุทโธ25
2: เนี่ยๆมีบางคนเริ่มดิ้นแล้วนะดิ้นมือดิ้นกระดุกกระดิก
3: พุทโธ27พุทโธ20
2: ตอนนี้เรากำลังเอาพุทโธฝึกจิตตัวเอง
3: พุทโธ29พุทโธ30
2: เอาละเก่งมากพอพูดว่าเก่งมากปั๊บระวังผ่อนคลาย
3: พุทโธ
2: คลายแบบสบายสบายสบายสบายแต
3: ่
2: ไม่กระดุกกระดิกสบายสบายผ่อนคลายลูกผ่อนคลาย
3: 14
2: ให้หนูฝึกเป็นคนอย่างนี้นะเขาเรียกเป็นคนมีบุคลิกนิ่งสงบสง่ามีอำนาจมีพลังอยู่ในตัวนะลูกนะคนที่ลุกลิกเนี่ยนะเวลาไปสมัครงานเขาก็ไม่รับนะลูกเขามองแล้วเขาก็โอ้ไอคนนี้บุคลิกไม่ดีไม่เอาถ้าจะทำงานให้ไปเป็นเบสนู่นน่ะไปเป็นกรรมกรไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีบุคลิกดีพร้อมที่จะเป็นผู้นำไหมเนี่ยจะได้เป็นส.ส.ไหมเนี่ยจะได้เป็นส.ว.ไหมเนี่ยจิตเกิดจากอะไรพวกเราดูให้ดีเสียงกระทบหูก็เกิดจิตรู้เสียงขึ้นมาแล้วก็ลงมารู้ที่ใจว่าเสียงอะไรแล้วก็คิดชอบหรือคิดไม่ชอบกับเสียงนั้นนะเอาลองสังเกตดูนะลูกเอาละจะมีเสียงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งใจฟังนะแล้วพวกเราดูว่าพวกเรามีความจำว่าเสียงอะไรนะแมวเสียงอะไรคะ
3: เสียงแมว
2: อ้าวไม่ใช่เสียงคนเหรอคนออกเสียงทำไมใครเป็นเสียงแมวไปได้พอได้ยินเสียงแมวความจำมันขึ้นเลยว่าแมวใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันไปจำเสียงเอาใหม่นะก๊อกก๊อกก๊อกเสียงอะไรเนี่ยก็ไปเคาะประตูด้วยเหรอเคาะโต๊ะไม่ได้เหรอก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยนี่คือความจำที่มันเกิดขึ้นนะลุงนะเอาต่อไปเสียงต่อไปเด็กๆรุ่นนี้เป็นเด็กมีบุญมีบุญฟังแล้วทุกข์ใจหรือสบายใจสบายใจเอาต่อไปถ้าเป็นเสียงติล่ะมันจะสบายใจหรือมันจะทุกข์ใจยังไม่ทันติทุกข์แล้วเห็นไหม แล้วที่หัวเราะนี่มันสบายใจหรือมันทุกข์ใจสบายใจหัวเราะนะเอานะอาจารย์จติแล้วนะเตรียมตัวให้ดีเด็กๆพวกนี้นะดูหน้าตาแล้วเนี่ยเป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กฉลาดเอ๊ะคำชมหรือคำติรู้อีกแล้วว่าเป็นคำชมแล้วฟังแล้วเป็นยังไงเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมว่าเรานี่เป็นเด็กฉลาดไหมดูแล้วเป็นเด็กฉลาดแต่ค่อนข้างโง่ฟังแล้วเป็นยังไงเสียใจไหมหรือตลกเสียใจไหมคะเอามีเสียใจด้วยเหรองั้นเอาใหม่ติใหม่เด็กๆกลุ่มนี้ตั้งใจฟังดีมากเลยคำชมหรือคำติพอฟังคำชมแล้วเป็นยังไงจิตใจเราผ่อนคลายหรือจิตใจเราเครียดแต่เมื่อกี้เขาบอกเขาจะติเราแล้วเขาค้างไว้เนี่ยใจมันเครียดรอไหมมันเครียดรอเลยเขาจะติเด็กพวกนี้มันเครียดค้างรอมันจะติว่าไงวะนะนี่คืออาจารย์ให้พวกเราสังเกตว่าพอนี่ดูนี่เสียงกระทบหูเนี่ยเกิดจิตขึ้นเลยที่เกิดจิตเป็นตรงเนี้ยเสียงกระทบหูก็เกิดจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตมีปัญญาจิตมีสติเนี่ยเกิดตรงเนี้ยลูกถ้าฟังธรรมเกิดจิตดีหรือไม่ดี
3: จิตดีค่ะ
2: ฟังคำด่าจิตดีหรือไม่ดี
3: จิตไม่ดีค่ะ
2: ฟังเพลง Rock and Roll เกิดจิตโลภะหรือเกิดมีสติปัญญาเฉียบแหลม
3: เกิดจิตโลภะค่ะ
2: อย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังนี่คือของจริงนะอาจารย์สอนนี่นะเอาต่อไปมีกลิ่นเหม็นศพโชยเข้าจมูกเราจะคิดดีหรือเราชักกลัวผี
3: ชักกลัวผี
2: เอ๊ะทำไมเหม็นกลิ่นศพมันศพคนตายนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเริ่มคิดไม่ค่อยดีละเอาต่อไปถ้าเป็นกลิ่นธูปควันเทียนโชยมาคิดถึงวัดหรือว่าคิดถึงโรงลิเก
3: คิดถึงวัดค่ะ
2: คิดถึงวัดถ้าได้กลิ่นดอกมะลิคิดจะบูชาพระหรือคิดจะไปให้แฟน
3: บูชาพระ
2: โอ้คิดดีแต่พอเห็นดอกกุหลาบสีแดงวันที่14กุมภาพันธ์มันคิดถึงแฟนหรือมันคิดถึงพระภิกษุคิดถึงแฟนเห็นไหมเห็นไหมว่าภาพดอกกุหลาบสีแดงกระทบสายตาพร้อมกับความจำว่าวันนี้วันที่14กุมภาเนี่ยมันคิดชั่วขึ้นมาเลยใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมว่าแสงสีที่กระทบตาเป็นบ่อเกิดของจิตใจเข้าใจหรือยังเป็นบ่อเกิดของจิตใจและความรู้สึกนึกคิดแล้วเปลี่ยนไหมกระทบอีกเปลี่ยนอีกเข้าใจไหมลูกเนี่ยดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะมีจิตใจที่สบายหรือพวกเราอยากจะมีจิตใจที่ทุกข์ระทมตอบดังๆอยากมีใจที่สบายนะต้องรู้เรื่องจิตใจลูกสมัยก่อนอาจารย์เหมือนหนูๆเลยไม่รู้เรื่องจิตใจนี่นะแล้วก็เดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็แม่ไม่รักหนูอะไรเงี้ยคือมีเรื่องผีบ้าผีบอเยอะมากเลยเพราะไม่รู้เรื่องจิตใจแต่พอรู้เรื่องจิตใจแล้วโอ้มีความสุขขึ้นเยอะเลยอะไรก็ได้ยังไงก็ได้มีความสุขกว่าเยอะเลยเพราะนั้นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อาจารย์จะทุ่มเทมากๆๆๆที่จะสอนพวกเราให้รู้จักจิตใจว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้เสร็จแล้วฝึกควบคุมมันเลยแล้วลองควบคุมในเวลาสั้นๆก่อนฝึกควบคุมมันในเวลาสั้นๆ สัก1นาทีพอได้ปั๊บเพิ่มเป็น2นาทีเพิ่มเป็น3นาทีเราจะเห็นความเก่งของสติปัญญาโอ้ตอนนี้จะทดลองดูก่อนนะพวกเราจะได้หรือไม่ได้มี8แถวใช่ไหมเอาละแถวที่1แถวที่2เนี่ยหันหน้าเข้าหากันนั่งหันหน้าเข้าหากันไม่ต้องปรับเบาะปรับแต่ก้นอย่างเดียว3 4 5 6 7 8หันเข้าหากันเร็วหันหน้าเข้าหากันเอาแล้วนะพร้อมแล้วนะแถวเลขขี้นะฮะ1 3 5 7อาจารย์จะถือว่าเป็นหมายเลข1นะเอาหมายเลข1ยกมือขึ้นไม่รู้เรื่องแถวที่1
3: แถวที่1ลูก
2: แถวที่3
3: 1 3
2: ถ้า
3: เว้นแถว
2: 73 5 7เป็นกลุ่ม1หมายเลข1เอาใหม่หมายเลข1ไม่เข้าใจเอางั้นกอไก่นะอยู่กลุ่มกอไก่ เอาแถวที่1ยกมือดิแถวที่1ยกมือแถวที่3ยกมือ
3: แถวที่3ยกมือ
2: 3 3ยกมือ
3: ยกมือหนูนั่นแหละลูก
2: รู้ตัวมั้ยแถวที่3อ่ะ
3: ยกเลยลูก
2: นับจากนี้ไปลูกนับจากนี้ไปนะเอาต่อไปแถวที่5ยกมือลูกอันนั้นไม่ใช่5แถวที่7ยกมือรู้ตัวนะเอามือลงต่อไปแถวที่2 4 6 8ยกมือ2 4 6 8ยกมือโอเคเอามือลงรู้ตัวนะ1 3 5 7เป็นกอไก่เป็นกลุ่มกอนะคะ2 4 6 8เป็นกลุ่มขอไข่นะอาจารย์จะทดสอบนะกลุ่มกอไก่ยกมือไม่ยกมือสิลูก1 3 5 7เนี่ยเอามือลงต่อไปกลุ่มขอไข่ยกมือเก่งมากเอาละเอาละนะทีนี้เวลาอาจารย์สั่งอาจารย์จะสั่งเป็นกอกับขอนะเช่นอาจารย์บอกว่ากอยิ้มอย่างเงี้ยกอก็ต้องยิ้มนะขอยกมือขวาก็ยกมือขวาคืออาจารย์จะสั่งเป็นกอเป็นขอนะทดลองก่อนนะทดลองก่อนนั่งตัวตรงค่ะไม่เอามือค้ำคางนะไม่เอามือค้ำคางตัวตรงนะพร้อมนะอาจารย์จะทดลองพวกเราว่าตอนเนี้ยการมองเห็นเพื่อนตรงข้างหน้าเนี่ยเราจะฝึกควบคุมจิตเราได้ไหมดูนะดูนะลูกนะให้กอไก่เป็นฝ่ายฝึกขอไข่เป็นฝ่ายยั่วนะกอไก่นิ่งไว้นะกอไก่นิ่งใช้เวลา1นาทีแล้วจะมีเสียงสัญญาณระฆังนะถ้าได้ยินถ้ายิงปิ้งก็เริ่มพออีกปิ้งก็หยุดอย่างเงี้ยนะมันค่อยเหลือเกินนะฟังนะกอไก่ตั้งสติให้ดีเราจะมองคนข้างหน้าเนี่ยว่าเป็นบ่อเกิดจิตใจถ้าเขายิ้มเขาทำทะลึ่งทำอะไรเนี่ยเราจะเฉยๆได้ไหมไปเข้าไปหากันสิลูกที่ขาดที่ขาดก็ไปหากันนะกอไก่เป็นฝ่ายทำใจขอไข่เป็นฝ่ายยั่วแต่ให้ยั่วในกรอบนะอาจารย์จะบอกขอไข่ให้ทำอะไรให้ทำอย่างไหนเช่นขอไข่ฉีกยิ้มขอไข่ก็ยิ้มอย่างนะแล้วก็กอไก่ก็เฉยมองแล้วก็มองก็เห็นว่าเอาละเกิดจิตละเกิดจิตละเกิดจิตแต่ว่าเราจะคุมจิตเราจะเอาสติปัญญาคุมจิตให้เฉยเฉยมันฉีกยิ้มก็ปล่อยมันฉีกยิ้มไปเราจะไม่ยิ้มด้วยนะต่อไปอาจารย์บอกขอไข่ทำหน้าบูดหรืออะไรเนี่ยขอไข่ก็ทำตามนั้นน่ะแต่กอไก่ก็เฉยเฉยนะดูซิว่าจะทำได้ไหมดูนาฬิกาเริ่มนะดูนาฬิกากอไก่เรียนเลยนะตอนนี้กอไก่เรียนนะลูกเรียนนะกำลังเรียนว่าหัวไม่ขีดไฟกับข้างกลักเนี่ยตอนนี้ตากับรูปตากับรูปถ้าเราไม่รู้จักว่าตาเป็นเพียงตาแสงสีที่เข้าตาก็ทำให้เห็นเท่านั้นเองเนี่ยนะวิธีที่จะไม่หัวเราะเขาไม่เห็นจะยากเลยมองทะลุไปข้างหลังก็ได้มองแบบมองเฉยๆมองลืมตามองแต่ไม่ได้สนใจเขาแบบมองไปแล้วก็ตาเป็นบ่อเกิดจิตใจแสงสีกระทบตาทำให้เกิดจิตใจแต่ตอนนี้เราจะฝึกจิตใจให้นิ่งเฉยมันจะแยกเขี้ยวยิงฟันมันจะฉีกยิ้มมันจะทะลึ่งทะเล่นอะไรเราก็มองแบบเฉยมากเฉยมากทดลองว่าจะทำได้ไหม ให้เวลาแค่ 1 นาทีถ้า1นาทียังคุมจิตไม่ได้ยังหัวเราะตามเขาแสดงว่าไม่เก่งนะพร้อมยังกอไก่พร้อมยังพร้อมนะพร้อมแล้วไม่ใช่ยิ้มนะพร้อมแล้วนิ่งเลยเอานั่งตัวตรงมองหน้าเขาแต่มองทะลุไปข้างหลังได้มองแบบทำใจเลยนะว่าระวังให้ดีเอาถ้ากอไก่หลับตาก
4: อไก่หลับตากอไก่หลับตาตั้งสติให้ดีเมื่อลืมตาขึ้นก็จะเห็นภาพที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นบ่อเกิดจิตใจแต่เราจะให้จิตใจเนี่ยอ่อนแอพอเขายั่วให้หัวเราะก็หัวเราะพอเขายั่วให้โกรธก็โกรธเหรอไหนลองฝึกดูซิว่า1นาทีนี้ไม่โกรธ1นาทีนี้ไม่โลภทดลองนะกอไก่เตรียมตัวกอไก่เตรียมตัวขอไข่ไม่เกี่ยวนะกอไก่เตรียมตัวกอไก่เตรียมตัวหลับตาอยู่กอไก่หลับตาระวังให้ดีพอลืมปั๊บมันจะเป็นบ่อเกิดจิตใจมับเลยนะฮะกอไก่เตรียมตัวกอไก่เตรียมตัวเอาต่อไป
2: ขอไข่เอาสองมือขึ้นมามาใส่ที่หูเอาหัวแม่มือใส่หูแล้วก็มือสองข้างอยู่ที่หูแล้วทำท่าเดี๋ยวเราจะหลอกลวงเขานะเราจะล่อเราจะทะลึ่งทะเล่นเอียงคอไปเอียงหน้ามาเพื่อที่จะยั่วให้เขาหัวเราะกับเรานะแต่กอไก่เตรียมตัวนะกอไก่เตรียมตัวว่าเอ็งจะทำยังไงข้าก็จะมองทะลุไปแล้วก็เฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเนี่ยนะพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามกอไก่ลืมตาเอาจับเวลาหนึ่งนาที
3: กอไก่ลืมตาค่ะ
2: กอไก่ลืมตาลืมตา
3: ลืมตาค่ะลืมตาก
2: อไก่อย่าหลับตาลืมตาขึ้นมองตรงมองตรงทะลุไปได้เอาละครบหนึ่งนาทียังยังนะยังนะเอายั่วไปขอไข่ยั่วยั่วยั่วเอาละถึงยังหนึ่งนาทีนะเนี่ยเนี่ยแค่หนึ่งนาทีนะเอายั่วยั่วยั่วให้ได้ผลครบยัง
3: 15นาวิ14
2: อ้าว7 6 5 4 3 2 1 0กิ้งอ้าวต่อไปยกมือใครบ้างที่ไม่หวั่นไหวยกมือขึ้นกอไก่ยกมือใครไม่หวั่นไหวไม่หัวเราะยกมือยกมือสูงๆ1 2 3 4เอามือลงต่อไปใครอ่อนแออ่อนแอแบบโอ้ยเขาโยนนี่ดีก็หัวเราะยกมือขึ้นเออเนี่ยแสดงว่าฝึกมาไม่ดีเอาไหมเอาต่อไปเตรียมตัวทางหูกอไก่เตรียมตัวทางหูนะเอาละก็หลับตากอไก่หลับตาหลับตาเปิดแต่หูอย่างเดียวตอนนี้ไม่ใช้ตาแล้วนะแล้วท่องว่าหูเป็นบ่อเกิดจิตใจหูกับเสียงเป็นบ่อเกิดจิตใจระวังหูให้ดีระวังใจให้ดีนะระวังหูกับใจให้ดีนะไม่ต้องลืมตาเลยต่อไปขอไข่เตรียมตัวนะขอไข่ให้ทำเสียงนะแต่ทำอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปกรอกหูเขานะนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าทำเสียงว่าทำเสียงอะไรก็จุ๊กรูหรือว่าเฮลโลหรืออะไรก็ได้นะแต่ว่ากอไก่ก็เสียงหนอเสียงหนอเสียงเกิดเสียงดับเสียงเกิดแล้วเสียงดับเสียงเกิดแล้วเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเอากอไก่ท่องดิกอไก่ท่องเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉย
3: เสียงเกิดเสียงดับ
2: เตรียมตัวนะ
3: เฉยหนอ
2: จะเสียงอะไรก็แล้วแต่มันเกิดแล้วมันก็ดับนะคะแล้วอย่าลืมตาอย่าลืมตานะกอไก่อย่าลืมตานะไหนกอไก่ท่องอีกครั้งนึง
3: เสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอ
2: เอาละดีมากเอาต่อไปขอไข่เตรียมตัวขอไข่ทำเสียงให้ตลกที่สุดนะให้ที่สุดแต่อยู่ที่เดิมนะอย่าเข้าไปใกล้เขามากห้ามถูกตัวห้ามถูกตัวกอไก่เตรียมตัวหลับตานิ่งคุณจะอ่อนแอไปถึงไหนคุณเกิดมาคุณก็ถูกหลอกลวงถูกหลอกลวงมานานวันนี้เราจะฝึกจิตจิตไม่ใช่เราจิตไม่ใช่ของเราแต่จิตเกิดจากบ่อเกิดหูเป็นบ่อเกิดเอาทุกคนทุกคนเตรียมตัวแล้วว่าพร้อมอาจารย์หูกับเสียง
3: หูกับเสียง
2: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
3: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
2: เอานั่งดีๆสิลูกอย่าเล่นว่าใหม่นะลูกนะหูกับเสียง
3: หูกับเสียง
2: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
3: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
2: เป็นบ่อเกิดความรู้สึกนึกคิด
3: เป็นบ่อเกิดความรู้สึกนึกคิด
2: ระวังใจระวังใจ
3: ระวังใจระวังใจ
2: ด้วยสติปัญญา
3: ด้วยสติปัญญา
2: ขอให้มีสติ
3: ขอให้มีสติ
2: เห็นเสียงเกิดดับ
3: เห็นเสียงเกิดดับ
2: ขอให้มีปัญญา
3: ขอให้มีปัญญา
2: วางเฉยวางเฉย
3: วางเฉยวางเฉย
2: เสียงเกิดดับ
3: เสียงเกิดดับ

0: ูกตัวตรงกระดูกสันหลังอย่าโค้งงอตัวตรงลูกพร้อมฝึกอย่าลืมนะเสียงเกิดดับเฉยหนอเฉยหนอนะกลุ่มกอไก่นะกลุ่มขอไข่มีหน้าที่ทำเสียงนะกอไก่ห้ามลืมตาเลยนะถ้าคุณลืมตาคุณแพ้เลยนะเอา1 2 3ขอไข่ส่งเสียงยั่วกอไก่ก็เสียงเกิดดับเฉยหนอเฉยหนอดีมากดีมากกอไก่เยี่ยมมากโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกอไก่เยี่ยมมากหลับตาหลับตากอไก่ตัวตรงนิ่งกอไก่นิ่งกอไก่นิ่งหลับตาไว้ไม่หัวเราะเสียงเกิดแล้วก็ดับจริงๆมันจะเสียงอะไรก็สังเกตดูนะมันก็เกิดดับเห็นไหมโอ้มันก็เกิดดับเห็นไหมเว้ยเว้ยมันก็เกิดดับเห็นไหมวู้มันก็เกิดดับเห็นไหมครบหนึ่งนาทีหรือยัง9 8 7 6 5 4 เสียงเกิดดับเฉยหนอเฉยหนอ3สองหนึ่งเยี่ยมเอาละต่อไปยกมือใครไม่หัวเราะไม่หวั่นไหวยกมือขึ้นเอาพวกเราสาธุดังๆพร้อมกันสาธุใครแพ้ยกมือขึ้นเอาสู้ใหม่ต่อไปขอใครเตรียมตัวขอใครขอใครขอไข่เตรียมตัวนะเตรียมตัวนั่งตัวตรงขอไข่นั่งตัวตรงทำท่าสมาธิเลยดูลมหายใจเอาตอนนี้จะเริ่มต้นที่หูก่อนเผื่อชนะเผื่อชนะขอไข่หลับตาทำสมาธิเลยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หลับตาลูกขอไข่หลับตากอไก่เงียบกอไก่เงียบก่อนนะยังไม่ถึงเวลายั่วให้เวลาขอไข่เขาหน่อยให้เวลาเตรียมตัว1นาทีหายใจเข้ายาวๆลึกๆลูกหายใจเข้ายาวลึกๆทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเรากำลังก้าวเข้าสู่ความตายตายได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะลูกขอไข่เงียบขอไข่อย่าทำอะไรทั้งสิ้นนะให้โอกาสกอไก่ก็เงียบนะฮะขอไข่เตรียมตัวทำจิตให้นิ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สงครามเตรียมตัวไว้ว่าชีวิตนี้เกิดมาต้องตายแน่ๆไม่ตายไม่ได้ตายเป็นเด็กก็มีตายหนุ่มสาวก็มีนะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตายตอนนี้เนี่ยถ้าจิตใจเราไม่ดีเนี่ยเราตายแล้วเราตกนรกได้ลองฝึกใจให้นิ่งเสียงเกิดเสียงก็ดับอย่าหวั่นไหวกับเสียงเสียงชมก็อย่าฟูกับเสียงเสียงติก็ไม่โกรธเสียงนะดีมากเตรียมพร้อมนะเอาละต่อไปกอไก่เตรียมทำเสียงยั่วนะ1นาทีเท่านั้นนะพอได้ยินเสียงระฆังก็เริ่มนะคะเอาละก็ขอไข่ขอไข่ตั้งสติให้ดีหลับตานิ่งเลยหลับตานิ่งพร้อมแล้วนะ1 2 3เอากอไก่ยั่วเลยยั่วเลย
1: มานานเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา
0: ใครเอาเดี๋ยวฟังก่อนใครนิ่งได้ไม่ขยับไม่ยุกยิกไม่หัวเราะยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอาพวกเราสาธุพร้อมกันดัง
1: ๆสาธุ
0: เอาต่อไปใครแพ้คนที่ยั่วเนี่ยจะรู้บอกให้เขายกมืออย่าโกหกใครแพ้ยกมือขึ้นสูงสูงเอาละเอาหันมาทางนี้ลูกลูกลูกหันมาแล้วดูมืออาจารย์นี่เนี่ยลูกดูนี่นะนี่คือ

0: ความคิดชั่วนี่คือความคิดดีนะเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยความคิดดีก็เกิดง่ายแล้วก็เกิดอย่างมั่นคงความคิดชั่วไม่ค่อยได้เกิดจิตใจรับความคิดได้ด้านเดียวถ้าคิดชั่วก็ไม่คิดดีถ้าคิดดีก็ไม่คิดชั่วนะเพราะฉะนั้นเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งได้ง่ายนิ่งได้เร็วนิ่งได้นานแล้วก็มีอำนาจมีพลังแต่เด็กที่อ่อนแอคือเด็กที่ดูทีวีเยอะเล่นเกมเยอะเนี่ยหัวจิตใจเขาจะล็อกเล็กล็อกเล็กมีแต่คิดชั่วเป็นส่วนมากอ่อนแอมากเลยพยายามจะคิดดีนิดเดียวเองคิดชั่วมาละคิดดีนิดเดียวเองแพ้ละอย่างเงี้ยนั้นมาอยู่ที่นี่มาฝึกจิตให้คิดดีให้ชำนาญเข้าใจไหมลูกนะมีแม่ชีคนหนึ่งเขานั่งสมาธิตั้งแต่6 โมงเย็นเนี่ยถึง6 โมงเช้า6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าเนี่ยทุกวันเป็นปกติและในพรรษาเนี่ยในพรรษาเนี่ยเขาก็จะนั่ง7 วันต่อเนื่องเลย7 วัน 7 คืนเลยนะลามะบอมดันตามังที่ประเทศเนปาล นั่งไป6 เดือนคนทั่วโลกบินไปดูประเทศไทยก็ไปดูนะนักข่าวทีวีช่องนั้นช่องนี้เหมาเครื่องบินไปเลยแล้วก็เหมารถไปขับตามเข้าไปดูถึงในป่าก็ไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งขัดสมาธินิ่งแล้วมีคนเต็มไปหมดมีคนเฝ้าดูเขามีคนไปเฝ้าดูเฮ้ยไม่ขยับเลยไม่ลุกไปถ่ายไม่ลุกไปฉี่เลยเนี่ยโอ้ทำไมมาขนาดนั้นนั่งมา6 เดือนลงหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเลยมี VCD ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เอามาเปิดให้ดูเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กที่1 นาทีก็นิ่งไม่ได้เนี่ยน่ากลัวไหมเขานั่ง6 เดือนอะแต่เรานั่ง1 นาทีด็อกแดกด็อกแดกก็ยกกี้แยกน่ากลัวมากเลยลูกทดลองใหม่ทั้งหมดลุกขึ้นยืนทั้งหมดลุกขึ้นยืนมีสติเวลายืนสอนหรือยังท่าลุกท่ายืนเนี่ยไม่มีใครสอนเลยเอายืนขึ้นตรงๆยืนขึ้นทางขวามือของเบาะยืนเลยมายืนขวามือของเบาะทางขวาของเบาะยืนเท้าเป็นเลข11ขนานกันอย่างนี
1: ้ค่ะขนานกันเป็นเลข11ค่ะปลายเท้าไม่บานออกนะคะปลายเท้ากับส้นเท้าตรงกันและห่างกัน1 ฝ่ามือค่ะเท้าซ้ายกับเท้าขวาห่างกัน1 ฝ่ามือ
0: 1 ฝ่ามือ
1: 1 ฝ่ามือ
0: แยกส้นเท้าออก1 ฝ่ามือ
1: ปลายเท้า1 ฝ่ามือถูกต้องค่ะ
0: เอามือไขว้ไปข้างหลังมือขวาจับข้อมือซ้ายเอานะต่อไปเปลี่ยนเป็นมือประสานกันข้างหลังประสานกันไว้นะประสานอย่างเงี้ยประสานไว้ข้างหลังนะเอาละแล้วยืนตัวตรงหายใจยาวๆลึกๆดูภาพกระดูกข้างหน้านี้ในตัวคนเรามีกระดูกหรือไม่มีมีไหมคะถ้าไม่มีกระดูกนะฮะเนื้อกระหนังในตัวเราจะกองหยอบลงไปทันทีเลยเป็นกองกระจุกอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากมีกระดูกค้ำไว้เนี่ยก็เลยยืนได้เพราะนั้นกระดูกคือของจริงที่มีอยู่ในร่างกายทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะกระดูกคือแคลเซียมทางภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกแคลเซียมหินปูนน่ะลูกหินปูนน่ะแคลเซียมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูไว้ซะเออดูไว้แล้วจำไว้เลยอ๋อในแต่ละคนมีกระดูกอย่างนี้ซ่อนอยู่ข้างในอ้าวนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะแล้วเริ่มน้อมแต่ปลายเท้าลูกตั้งแต่เท้าเลยกระดูกแล้วขยับขึ้นมากระดูกเท้าเสร็จกระดูกแข้งเลยกระดูกขึ้นมากระดูกเข่ากระดูกขากระดูกสะโพกเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆทางขวานะขึ้นมาทางขวาขึ้นมากระดูกซี่โครงกระดูกมือกระดูกแขนล่างกระดูกแขนบนนะกระดูกไหปลาเนี่ยกระดูกสะบักหลังเนี่ยแล้วก็กระดูกคางกระดูกคอกระดูกคางเนี่ยกระดูกคางจะห้อยอยู่ตรงเนี้ยห้อยติดที่ขาไก่บนข ขานไกลล่างก็ห้อยเวลาพูดขานไกลล่างจะขยับงึกงึกงึกงึกเนี่ยมีจริงๆมีกระดูกจริงๆขณะที่ลูกๆกำลังมองกระดูกนี่ลูกรู้ไหมจิตลูกเป็นกุศลเพราะว่าตอนนี้ไม่โลภตอนนี้ไม่โกรธและตอนนี้ฉลาดตอนนี้พวกเราเป็นเด็กฉลาดแล้วนะรู้จักกระดูกในตัวเองเอาแล้วนะฉลาดต่อไปอีกเอาข้างซ้ายลูกไปดูเท้าข้างซ้ายเลยเอาท่องไปเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกขึ้นมาเรื่อยๆลูกกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกเข่ากระดูกขาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆลูกแล้วก็ในใจก็ท่องไปกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วนิ่งๆลูกลูกสังเกตดูสิว่าหัวเราทำไมกระดกกระแดกคุมหัวตัวเองได้ไหมเออเนี่ยหัดหัวนิ่งๆได้ไหมคอตรงหัวตรงได้ไหมเออมองตาอย่างเดียวตามองมาที่ภาพกระดูกแล้วก็เริ่มนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วก็นิ่งนะลูกทำได้อย่างนี้เนี่ยความโกรธจะไม่เกิดที่ใจเลยศัตรูมายืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเรามองเป็นกระดูกกระดูกนี่จะไม่โกรธศัตรูเลยผู้หญิงสวยแค่ไหนมายืนอยู่ข้างหน้าเราเราก็มองกระดูกกระดูกนี่ก็จะไม่หลงรักเข้าใจไหมตอนนี้จิตใจเราจะบริสุทธิ์ไม่รักไม่ชังไม่โง่ไม่หลงวันนี้อาจารย์สอนให้หนูได้บุญมหาศาลเลยนะเนี่ยฝึกลูกฝึกหนึ่งนาทีก็ยังดีเนี่ยเด็กๆคนไหนขี้เกียจโกรธนะเอ๊ะทำไมเราโกรธง่ายจังเลยเพราะเราไม่มีกรรมฐานวันนี้จะสอนกรรมฐานกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนี่เป็นของจริงนะลูกเนี่ยขณะที่ลูกกระดูกนะลูกตอนนี้ความคิดดีเกิดที่ใจเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะเนี่ยความคิดดีเกิดละกระดูกกระดูกไม่โลภความโลภก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกความโกรธก็เกิดไม่ได้ความหลงก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกอย่างนี้นะเอาละต่อไปปล่อยมือขวากลับมามือซ้ายมาวางข้างตัวมือขวายกขึ้นเอานิ้วชี้แตะบนริมฝีปากด้านขวาแตะไว้นะแล้วก็ว่าตามอาจารย์นะผมเอาจิตนึกไปที่ผมบนหัวเนี่ยผมสกปรก
1: สกปรก
0: นึกถึงผมแล้วสกปรกผมนี่ถ้าไม่ได้สารละเม็ดเหม็นต่อไปขนนึกมาที่ขนคิ้วขนตาขนที่แขนขนเนี่ยขนสกปรก
1: ขนสกปรก
0: ต่อไปเล็บเนี่ยมาที่เล็บนิ้วเล็บนิ้วมือเนี่ยนะ
1: เล็บ
0: สกปรก
1: สกปรก
0: อุ้ยเชื้อโรคอะไรก็มาเกาะที่เล็บเล็บเน่าเล็บหงิกเล็บงอนะฟันสกปรก
1: สกปรก
0: มีขี้ฟันเต็มไปหมดนะเอาต่อไป
1: หนัง
0: เนี่ยถัดจากฟันลงมาก็เป็นหนังสกปรก
1: หนังสกปรก
0: ตอนเย็นก็มีแต่ขี้ใครต้องไปอาบน้ำอาบสะอาดสะอาดไปนอนหลับตื่นเช้ามาเหม็นอีกละเอาว่าเร็วๆว่าตามอาจารย์ผมขนเล็บฟันหนัง
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: เล็บอยู่บนนั่นนะผมขนเล็บฟันหนังอาจารย์เรียงไว้ให้เรียบร้อยต่อไปเอามือลง เอามือลงแล้วให้มีเล็บอยู่ตรงนั้นนะเอาแล้วว่าใหม่ดิ
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: ทีนี้ย้อนคืนหนังฟันเล็บขนผม
1: หนังฟันเล็บขนผม
0: ผมขนเล็บฟันหนัง
1: ผมขนเล็บฟันหนัง
0: หนังฟันเล็บขนผม
1: หนังฟันเล็บขนผม
0: เอาแล้วว่าเร็วๆเลยขึ้นลงขึ้นลง
1: ขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันขนผม
0: อ้าวขณะที่พวกเรากำลังผมขนเล็บฟันหนังตอนนั้นจิตสงบนะฮะจิตไม่ฟุ้งไปที่อื่นเนี่ยอันนี้ความคิดดีเกิดละนี่คือกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาไปบวชเนี่ยเขาจะให้ท่องอันเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานะคาทันตาตะโจเนี่ยตะโจทันตานะคาโลมาเกสาเข้าใจไหมอันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธินะขณะที่คิดอยู่เนี่ยไม่ฟุ้งไปที่อื่นเอาละพวกเราอยากเรียนหนังสือเก่งไหมลูกอยากไหมนี่คือวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตนิ่ง
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัด บริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: MassFM

0: สาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3: กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุด